0: Sus is morning, man. Why? อย่างนี้เป็นต้นกันใช้งานมันยาว suspicious มันยาวเอาสั้นๆไป
1: ใช่ไว้สั้นๆคำนี้เนี่ยนะครับก็เป็นชื่อเพลงด้วยนะครับคุณผู้ฟังลองไปหาฟังดูของ Elvis Presley Suspicious Mind
0: ว้าว
1: ร้องไม่ได้หรอก
0: Suspicious Mind ในที่นี้คือของผู้ร้องหรือว่าของคนอื่น

0: สาวๆนี่เขามีความสามารถในการ data analysis นะคะวิเคราะห์ข้อมูลว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติ look suspicious มีพิรุธหรือเปล่านะอะไรที่ปกติเป็นแบบนั้นอยู่ดีๆอ๋อแปลกๆก็จะจับสัญญาณได้เรดาร์ทำงานค่อนข้างไวนะคะอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมเห็นคุณแอนนี่นะครับจากสปป.ลาวคุณทุนทองคุณสุภชัยคุณอมรีสารนี้นะครับที่มาทักเราแล้วก็คุณอรุณนะครับทักเราทั้งสองคนคุณหัวหน้าเหล่าน้อยคุณจิรวัฒน์คุณสมบัติเห็นแก้วคุณเสือนอนไม่หลับคุณสุขสันต์ปันใจนะครับแล้วก็คุณประมาอุมาปรารถนาอนุรักษ์นะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้อากาศฝนตกนะครับส่วนคุณเป้าหมายของชีวิตก็มาทักเรารวมทั้งคุณธนยศนะครับบอกว่าฝนตกแต่เมื่อคืนต่อเนื่องถึงเช้าส่งผลให้อากาศเย็น25องศาที่โพนทองครับผม
0: ค่ะขอบคุณ
1: ต้องหวานเห็นใครบ้างครับผม
0: ทุกท่านนะคะหลายท่านก็ให้ความเมตตาเวลาที่บางทีเราสองคนมีอินไซต์โจ๊กอะมองหน้ากันก็ขำแล้วหรือว่าบางทีจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องอะมันก็จะตลกนิดนึงมีบ้างนะแต่ก็ต้องขออภัยในบางครั้งนะคะมีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามารวมทั้งช่องทาง LINE ด้วยนะคะและ Facebook ในเช้านี้สะดุดนิดนึงแต่ว่าเราไลฟ์ใหม่ละรอบ2นี้ได้ยาวอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังรายการ Good Morning อาเซียนเนี่ยทราบดีว่าโลกในปัจจุบันมีความท้าทายมากมายที่เป็นโจทย์สำหรับท่านผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจที่จำเป็นต้องนำพาองค์กรไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์สงครามและสงครามภาษีนะคะรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศต่างๆโลกเนี่ยหมุนไปเร็วจนเราแทบตามไม่ทันเลยทีเดียวหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยเรายิ่งยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะใช้เวลารวมทั้งสิ้น15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะซึ่งเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูทางด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะรวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงท่านนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านให้ก้าวไกลได้ในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนรวมถึงเรื่อง AI for CEO ด้วยในการที่จะนำพาองค์กรต่อไปได้และกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจแบบเชิงรุกนะคะสถานที่ที่เราจะอบรมกันคือ CW Tower รัชดาค่ะค่าสมัครลงทะเบียนเพียงแค่ 59,000 บาทเท่านั้นทำไมที่ฉันถึงบอกว่าเพียงแค่คือเรารวมกูรูมาขนาดนี้ใช้ระยะเวลาพอสมควรด้วยนะตั้ง15สัปดาห์นะคะบางทีที่ฉันเห็นสัมมนาบางอย่างในออนไลน์อ่ะวันละ 60,000 2วันแสนหนึ่งอ่ะในปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะแต่ของเราเนี่ยตั้งใจทำให้คุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดโทรด่วนเลยนะคะ0944803076094-480-3034และ094-396-6649โทรด่วนทีมงานบอกว่าพร้อมเด้งตัวมารับสายแม้จะเป็นตอนกลางคืนนะคะพร้อมอยู่ตลอดเวลาสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ครับผมก็รีบๆนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจเสียตั้งแต่บัดนี้นะครับ
0: ค่ะเอาละในช่วงนี้พี่ต้นมีข่าวสารอะไรมาเล่าเพิ่มเติม
1: อันนี้ต้องเหมาะกับน้องน้ำหวานมากเลยแต่ว่าแบบว่ามาช้าไปนิดนึงนะครับ
0: ยังไงคะยังไง
1: ที่อยู่ที่นิวยอร์กน้องคงจะต้องชอบมากๆเลยนะครับข่าวนี้เพราะว่าอันนี้วันนี้เราเปิดด้วยโซรามันดามี่ก็ขอปิดด้วยโซรามันดามี่เหมือนกันนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กนะครับเขามีโครงการที่จะทำให้การเรียกว่าเดย์แคร์เนี่ยเด็กปฐมวัยเนี่ยฟรีหมดเลยฟร
0: ี
1: หมดเลยนะครับ
0: เดย์แคร์ก็คือเด็กจิ๋วจิ๋วทอดเลอร์เบบี้ทั้งหลายนะเด็กวัยกำลังคลานกำลังเดินนะคะ
1: ใช่ครับก็จะได้บอกว่าเอาพ่อแม่จะต้องไปทำงานก็เอาลูกมาไว้ที่เดย์แคร์แล้วก็ตอนเย็นมารับไปเนี่ยแต่ว่ามันตามปกติแล้วอยู่นิวยอร์กแล้วมันทุกอย่างมันก็แพงไปหมดแล้วอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ทางเมืองนิวยอร์กเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็มีการกำหนดนโยบายอันนี้ไว้แล้วก็กำลังจะทำให้มันได้ตอนที่เขาหาเสียงเนี่ย

0: เขาก็ไปทำตัวเลขอะไรต่างๆมานะครับงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 6,000 ล้าน US ดอลลาร์นะต่อปีสำหรับประชาชนที่มีลูกเต้าอยู่ในเมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะรับเด็กนะครับพรีคินเดอร์การ์เด้นนะครับอายุ 3-4 ขวบเนี่ยมาดูแลให้นะครับแล้วก็กำลังขยายไปในบางพื้นที่เพื่อไปสู่เด็กอายุตั้งแต่2ขวบนะครับ2ขวบให้มาได้อยู่ที่เดย์แคร์เนี่ยแต่ทีนี้พอบอกว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ขึ้นค่าแรงมันสูงขึ้นอะไรต่างๆนานาพอมาดูกันใหม่นะครับว่าถ้าจะทำโครงการนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินถึง 9,000 ล้าน US ดอลลาร์นั่นหมายความว่าจะต้องหาเงินมาอีก 5,000 ล้านนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์อะไรทั้งหลายก็กำลังจะดูว่าซอรัมแมนดานีจะหาเงินได้ไหม 5,000 ล้านเพื่อมาทำให้โครงการนี้นั้นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยครับก็เรียกว่าไปล็อบบี้ให้กับผู้ว่าการรัฐนะครับแคทตี้โฮชูโฮชเนี่ยนะครับเป็นผู้ว่าการรัฐให้อนุมัติเงินมาเพิ่มเติมเนี่ย 1,200 ล้านแล้วส่วนที่เหลือล่ะจะไปเอามาจากไหนถ้าไม่ได้ไปเอามาจากรัฐบาลกลางซึ่งรัฐบาลกลางก็พรรครีพับลิกันซอรัมแมนดานีคือพรรคเดโมแครตก็เรียกว่าไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าซอรัมแมนดานีเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามีคาริสมามีชาร์มมิ่งก่อนที่เขาตอนที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยดับทรัมป์ก็ตาคอมมิวนิสต์นู่นนี่นั่นนนแต่หลังจากที่เขาไปหาทรัมป์ที่โอเวอร์ออฟฟิศหนึ่งครั้งก็ไม่รู้ว่าไปไล่เวทใส่อะไรท่านโดนัลด์ทรัมป์ oh he's a good guy oh he's a good guy he's a great young man อะไรต่างๆนานานะครับ เดี๋ยวจะดูที่ว่าท่านซอรัมแมนดานีเนี่ยจะไปเป่ามนใส่ท่านโดนัลด์ทรัมป์หาเงินมาช่วยโครงการนี้ได้หรือไม
1: ่มีลูกคนหนึ่งก็ต้องใช้พละกำลังเรี่ยวแรงมหาศาลนะในการดูแลนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อประคับประคองชีวิตลูกไปจนโตด้วยดังนั้นการมีโครงสร้างสังคมรวมไปถึงพวกfacility สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พอจะทำให้พ่อแม่เนี่ยสามารถไปทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดูแลลูกได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะคะในช่วงนี้พี่ต้นคะยุคปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาของ AI มันก้าวไกลก้าวกระโดดอย่างมากเลยทีเดียวอย่างเราที่เป็นคนปกติอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญสายเทคเนี่ยเราเห็นแล้วว่า AI เขาพัฒนาตัวเองไปมากมายขนาดไหนนะคะตอนนี้มีพนักงานบริษัท AI แถวหน้าของโลกค่ะรวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 คนจากทั้ง OpenAI ก็คือ ChatGPT นะคะ Google ซึ่ง Google นี่เขามี AI ชื่อ Gemini Meta ปัจจุบันนี้ก็พัฒนา AI แบบก้าวกระโดดส่วนใหญ่เอามาใช้ซื้อโฆษณานะคะ Anthropic เจ้าของ Claude Microsoft Amazon และอีกหลายบริษัทค่ะเขารวมตัวกันลงชื่อในแถลงการชื่อ Pacing the Frontier นะคะซึ่งจัดทำเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลนานาชาติในการสร้างระบบและออกกฎหมายควบคุมให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI ค่ะ Reuters รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Tech employees call for US backglobal effort to manage risk on advanced AI เขาบอกว่า AI ตอนนี้มันพัฒนารวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะต้องการที่จะให้สร้างมาตรการป้องกันและกฎหมายควบคุมที่จะสามารถนำมาใช้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่ามันจะเริ่มอันตรายแล้วนะคะส่วนที่สิงคโปร์พี่ต้นและคุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าสนใจมากๆแล้วเราควรจะเรียนรู้จากยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติของเขาตรงนี้นะคะมีระยะความยาว5ปีชื่อว่า SG Youth Plan ค่ะมีเป้าหมายสนับสนุนให้เยาวชนกว่า 500,000 คนค้นหาความสนใจของตนเองพัฒนาทักษะเตรียมพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจาก AI และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานนะคะคือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆหนึ่งในมาตรการสำคัญคือโครงการชื่อว่า Curiosity Credits นะคะจะนำร่องมอบเงินสนับสนุนคนละ500ดอลลาร์สิงคโปร์ให้กับเด็กอายุ 13-17 ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้เรียนรู้ทักษะใหม่ค้นหางานอดิเรกความชอบของตนเองแล้วก็ร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนค่ะภายในระยะเวลา5ปีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนมากกว่า20โครงการทั้งการเพิ่มโอกาสทดลองงานให้ได้ถึง 30,000 ตำแหน่งต่อปีภายในปี2573นะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการริเริ่มที่เยาวชนเนี่ยจะสามารถเข้าไป

0: พักที่พักแบบโคลิฟวิ่งสำหรับคนหนุ่มสาวแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเยาวชนหรือ Youth Panels เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและกำหนดนโยบายสาธารณะค่ะน่าสนใจมากๆนะคะที่เขาให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วเขามองว่าประมาณ40%เด็กเนี่ยเขามองว่า AI อาจจะเป็นภัยต่อโอกาสในการทำงานมากกว่าจะเป็นตัวช่วยและยังมีเยาวชนอีก30%ที่ระบุว่าเขาเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตอยู่จากการเติบโตของเทคโนโลยีนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก Channel News Asia ค่ะ More Job Testers Credits to Explore Hobbies SG Youth Plan Aims to Reach Over 500,000 Youths in 5 Years และประเทศของเราล่ะเราให้ความใส่ใจหรือจริงจังกับเรื่องการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขนาดไหนในการที่พวกเขาเนี่ยจะเติบโตไปกับเทคโนโลยีหรือต้านทานผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดกับชีวิตพวกเขาต่อไปในอนาคตนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: จอลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะเรื่องแม่น้ำกกกับบทบาทของจีน ความท้าทายของการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อาจารย์ภากรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับผมครับกุ๊ดมอร์นิ่งครับ
0: วันนี้อยู่ในรถหรือเปล่าคะอาจารย์บางทีรีบไปสอน
6: อ๋ออยู่ในสถานที่ครับแต่ว่าพอดีว่าเป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยเครื่องไม่ได้เปิดกล้องครับขออภัยครับ
0: อู้อี้เล็กน้อยนะคะหายไวๆนะคะอาจารย
6: ์ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะอยากจะให้อาจารย์
5: ต้องเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีเอ็กโคอยู่ห้องน้ำไหมคะหรือมันเป็นไมโครที่ไมโครโฟนหรือยังไง
6: โอเคเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างนิดนึงน่าจะครับ
0: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไมโครโฟนแซวนะคะคือพี่ต้นชำนาญเรื่องไมโครโฟนอย่างมากนะอาจารย์อยากจะให้เล่าเรื่องบทบาทของจีนค่ะว่าเขาเนี่ยมีบทบาทต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำกกในมิติไหนบ้างคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม
6: ครับต้องกล่าวแบบนี้ครับว่าในส่วนของตัวเขื่อนแม่น้ำกกนะครับพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยก็คือจะอยู่ในเขตของเมียนมาเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราดูจากในข่าวสารต่างๆรวมถึงในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็มักจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมในเครือบทบาทของจีนดูเหมือนจะคือไม่ได้คือเชิงลุกนะครับเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งคือจีนก็เคยออกมาแถลงเนาะว่าในเรื่องของตัวปัญหานะครับคือแม่น้ำกกเนี่ย คือ

0: คือเขาอยากจะให้ไทยแล้วกับเมียนมาเนี่ยนะครับมีการคุยกันโดยตรงนะครับอันนี้คือเราต้องกล่าวก่อนว่าจีนมองว่าตัวเกิดต้นน้ำเนี่ยอยู่ในกับเมียนมานะครับรับฉันดังนั้นในหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องในลักษณะของที่มีความเกี่ยวข้องในห่วงโซ่นะครับแต่ในเครือต้นน้ำอันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวในมุมมองของฝั่งเขาแล้วเขาเกี่ยวข้องต่อในห่วงโซ่อย่างไรนะครับก็คือในฐานะของตลาดรับซื้อแร่แหล่งเงินทุนนะครับเทคโนโลยีนะครับผู้ประกอบการรวมถึงนะประเทศที่มีอิทธิพลทางนักเศรษฐกิจนะต่อทางน้ำเมียนมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงทางตรงเนี่ยเราก็จะออกตัวนะประมาณว่าเรื่องของตัวนะต้นน้ำเนี่ยอยู่ในเมียนมานะดังนั้นอยากให้ไทยกับเมียนมาคุยกันโดยจีนเนี่ยนะครับจะสนับสนุนให้ในส่วนของแบบการคุยกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพราะว่าสถานทูตจีนเขาเคยรับกล่าวเอาไว้ว่านะครับฝ่ายจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นะปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำนะครับสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยและได้เห็นว่ามีรายงานผลการตรวจสอบรัฐบาลไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับผมโดยฝ่ายจีนนะครับขอให้ไทยและเมียนมาเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานเนี่ยก็คือเราเห็นแล้วว่าเขามีการออกตัวแบบนี้ว่าในประเด็นนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของเครือทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาโดยตรงนะครับแต่จะว่าเขาไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่เพราะเราก็เห็นแล้วว่าข้อมูลต่างๆก็ออกมาใช่ไหมครับว่าทางจีนเองเนี่ยนะครับในฐานะของและบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมีความเกี่ยวอยู่แล้วและจริงๆแล้วเนี่ยคือในเมื่อทางจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกออกมาโดยตลอดว่านะครับซัพพอร์ตให้เกิดการนะครับเจรจาพูดคุยกันจริงๆในมุมมองผมมองว่าทางจีนเนี่ยควรจะใช้อำนาจนะครับกำกับนะครับบริษัทและนะครับบุคคลนะสัญชาติจีนที่เกี่ยวข้องกับเหมืองนะครับอย่างเช่นนะตรวจสอบแหล่งทุนผู้ถือหุ้นผู้ส่งออกเครื่องจักรนะครับผู้รับซื้อแร่ต่างๆเนี่ยนะครับตลอดจนกำหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมต่อวัตถุดิบที่นำเข้าจีนแล้วพอถ้าจีนทำแบบนี้เนี่ยนักจีนก็สามารถพูดได้เต็มปากว่านะครับจริงๆจีนก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคือเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเขามองว่าเอ๊ะจีนกำลังลอยตัวเหนือปัญหาหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าตัวนะต้นน้ำจะไม่ได้อยู่ในจีนก็จริงนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทจีนก็มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเมืองแร่ตรงนี้และจริงๆ
1: ก็เป็นผู้ที่เชิญเข้าจานครับ
0: อ๋อครับคือผมก็จะบอกว่าแล้วเขาว่าจีนเองเนี่ยนะครับเป็นตลาดและศูนย์กลางนะแปลรูปแร่เออที่สำคัญเนี่ยครับนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของน้ำแร่อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่าจีนจะไม่ใช่ประเทศต้นน้ำของแม่น้ำกกเนี่ยนะครับแต่จีนถือว่ามีอำนาจต่อระบบน้ำเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังนะครับกิจกรรมและต้นน้ำตรงนั้นคือที่ผมพูดเนี่ยครับผมครับครับ
1: อาจารย์ครับในต้นแม่น้ำกกเนี่ยนอกจากว่ามาจากพม่าแล้วมาเกี่ยวกับไทยแล้วมันยังไหลลงแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับลาวเกี่ยวกับกัมพูชาและเวียดนามด้วยใช่ไหมเพราะว่าไอสารตะกั่วอะไรเนี่ยมันก็จะไปกระจายไปหมดเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้เขาได้เห็นถึงอันตรายเหล่านี้แล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมไหมครับทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับ
0: นี่เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็จริงๆอันนี้คือเราต้องแยกเป็นประเด็นก่อนนะครับเพราะว่าในประเด็นเรื่องของแม่น้ำกกเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะดับสื่อสารนะแบบนี้แล้วแต่แน่นอนครับว่ามันเกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำโขงอยู่แล้วซึ่งในตอนนี้คือถ้าเรามองกันตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเราว่ากันตามตรงคือยังไม่ค่อยมีการแอคทีฟนะครับนะจากประเทศเหล่านี้นะมากมายเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะมีการแอคทีฟมากกว่านี้รวมถึงนะไทยเราเนี่ยแหละครับที่เจอปัญหานะครับมากสุดและที่ผ่านมาเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาสนับสนุนในการที่ตรวจสอบผ่านทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นทำไมเราไม่เคยเสนอไปทางจีนล่ะว่าก็ถ้าจีนโปร่งใสก็ให้คนของจีนผู้เชี่ยวชาญของจีนลงมาช่วยตรวจสอบเรื่องของตรงนี้ด้วยแล้วผมว่าภาพลักษณ์ของจีนก็จะดีขึ้นเราไม่มีใครมีข้อกังขาแล้วถูกไหมนะครับเพราะว่าจีนก็บอกว่าเนี่ยคือจีนพยายามนำเสนอในส่วนของนะครับตัวร้านช้างแม่โขงเนี่ยนะครับหรือ LMC เนี่ยนะครับในฐา

0: นะความร่วมมือที่ประเทศลุ่มน้ำเนี่ยนะเป็นหุ้นส่วนและมีอนาคตร่วมกันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจีนออกตัวแบบนี้แล้วเนี่ยก็ลงมาทำงานร่วมกันเลยถูกไหมนะครับร่วมกันตรวจสอบเลยนะครับให้จีนเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแกนกลางเลยนะครับในการเกิดซัพพอร์ตนะครับโดยมีประเทศที่ส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในส่วนของทางนะครับไทยเมียนมานะครับรวมถึงเวียดนามและลาวเนี่ยร่วมกันลงพื้นที่ในตรงนี้ผมว่าแบบเนี้ยคือมันจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะในตอนเนี้ยเวลามีเรื่องนี้ทีไรนะครับจีนก็จะชูประเด็นว่าจีนก็มีนะครับแพลตฟอร์มในเรื่องของตัวนะครับ LMC ในส่วนของน้ำร้านช่างแม่โขงเนี่ยนะครับที่ทางจีนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นความร่วมมือกันอยู่แล้วในตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนในเรื่องของกฎวิภาคีระหว่างนะครับทางรัฐไทยกับเมียนมาเนี่ยนะครับอยากให้มีการนะครับคุยกันนะครับแต่ถ้าเราดูกันตามเนื้อผ้าเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าในส่วนของผู้ลงทุนในจีนนะก็ไปลงทุนในเมียนมาจริงๆแล้วก็มีข่าวออกมาจำนวนไม่น้อยนะครับมีแบบเกือบแม้กระทั่งข้อมูลนะภาพถ่ายดาวเทียมด้วยซ้ำนะครับที่มีการนำชี้เห็นว่านะมีการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธนะครับผมนะทางตอนใต้ของเมืองสานนะครับราชานพม่านะครับผมซึ่งห่างจากไทยแดนไทยประมาณแค่25กิโลเมตรเองนะครับซึ่งนะเป็นเหมืองแร่แร่เอิร์ธซึ่งอันเนี้ยคือผมว่าทางจีนเนี่ยนะครับถึงแม้จะออกตัวแบบให้ไทยกับเมียนมาคุยกันนะครับแต่ถ้าสมมติมีข้อกังขาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีนจะเกี่ยวข้องตรงนั้นไหมผมว่าทางไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอความร่วมมือกับทางจีนถูกไหมครับรวมถึงไทยเราก็ร่วมกับทางเมียนมาเองและจริงๆแล้วผมว่าไทยเราเนี่ยควรที่จะนะครับเป็นคนที่เล็กประเด็นตรงนี้โดยการไปคุยกับลาวนะครับคุยกับเวียดนามนะครับแล้วรวมถึงกัมพูชาด้วยว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่นะครับถ้าสารพิษไหลสู่แม่น้ำโขงเนี่ยลาวกัมพูชาเวียดนามได้รับผลกระทบไปด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องแข่งขันกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไทยก็เป็นชาติที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจารย์มองว่าจีนมีแรงจูงใจอะไรคะที่พยายามจะแก้ปัญหานี้มากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นทั้งในแง่ของผลทั้งภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจรวมไปถึงความสัมพันธ์กับอาเซียน
0: ผมมองแบบนี้ครับผมคืออันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในประเด็นเรื่องของนะครับสแกมเมอร์ในประเด็นเรื่องของนะครับตัวแก๊งสแกมเมอร์ในสมัยก่อนเนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยมีข้อตังข่าวว่าเอ๊ะรัฐจีนก็ไม่ได้มีเชิงลุกนะครับแต่พอกระทบเขาขึ้นมาบ้างจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มที่นะครับมีหลายประเทศได้รับผลกระทบในอาเซียนเนี่ยเขาก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นดังนั้นผมมองว่าแรงจูงใจที่จริงๆแล้วไทยเรารวมถึงประเทศอื่นในอาเซียนที่จะช่วยกันจูงใจจีนก็คือว่าเราต้องทำให้จีนเห็นครับว่ามันไม่ได้กระทบแค่สองประเทศมันไม่ได้กระทบแค่ชายแดนในส่วนของตัวไทยเมียนมาอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆข่าวก่อนหน้านี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่านะครับพบสารหนูนะครับบริเวณนะแม่น้ำโขงนะครับชายแดนลาวเมียนมาด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับปัญหามันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศไทยนะครับเราควรที่จะคุยกันในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในตรงนี้อย่างจริงจังและเล็กประเด็นนี้ครับโดยจูงใจให้จีนเห็นว่าเนี่ยคือจีนเนี่ยนะครับตั้งใจในการที่จะนะครับมีนักส่วนร่วมในภูมิภาคนี้ดังนั้นเนี่ยจีนก็ทำให้เห็นครับว่านะครับจีนเนี่ยนะครับช่วยลงมาในการที่ทัพจีนในทั้งโนฮาวนะครับแล้วมีในส่วนของประเทศอื่นอาจจะมีข้อกังขากับจีนในตอนนี้ว่านะผู้ประกอบการจีนมีความเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าควรจะร่วมมือกับจีนทั้งในด้านของงานวิจัยในด้านของการตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ในตรงนี้นะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เหมือนกับมีการเรียกร้องนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรสักทีแล้วเพราะว่าทางการไทยเองก็อาจจะมองว่าเฮ้ยกลัวกระทบระหว่างประเทศนะครับแต่จริงแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แค่ไทยอยู่เป็นบ้าแล้วแต่ว่ามันเริ่มมีผลกระทบไทยลาวกัมพูชาเวียดนามด้วยซ้ำนะครับผม
2: ครับอาจารย์ครับมีอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เน้นให้ยกตัวอย่างว่าจีนเนี่ยเขาจะเข้ามาจัดการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับเขาอย่างเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องพนันออนไลน์เรื่องลักพาตัวเรื่องอะไรต่างเรื่องนี้ที่เรื่องของสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็ลงมาถึงแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเราจะพูดยังไงให้เขาเห็นว่ามันมีผลกระทบกับเขาแล้วเขาจะต้องลำบากกับเรื่องนี้ครับเขาถึงจะได้เข้ามาจัดการ
0: เราก็ต้องทำให้เห็นว่ามันเริ่มผลกระทบต่อในส่วนของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เห็นเลยแล้วจริงเราต้องชี้เห็นเลยว่าในส่วนของทางจีน ผู้ประกอบการจีนเกี่ยวข้องอย่าง

0: ไรกับตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังครับคือผมต้องบอกนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไปปักปั๊มนะครับแต่ในเมื่อจีนเองก็พยายามพูดเลยตลอดว่าเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนในส่วนของการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจีนเองก็น่าจะโอเคถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนเนี่ยช่วยนะครับเราไม่ได้บอกนะว่าจีนเป็นคนสร้างปัญหานะครับแต่เรามองในมุมถือว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับจีนกับเมียนมานะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะลุ่มแม่น้ำโขงมีปัญหานะครับไทยกับเมียนมานะครับมีปัญหาในตรงนี้ดังนั้นขอจีนเข้ามาช่วยในการตรวจสอบตรงนี้ได้ไหมในฐานะประเทศใหญ่ในภูมิภาคนี
1: ้
0: ซึ่งถ้าทำแบบเนี้ยจีนเองก็จะได้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นลดข้อกังขาต่างๆถูกไหมครับถ้าสมมติเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาจริงๆ
1: ซึ่งสำคัญนะในการที่จะพยายามเข้ามาจัดการบ้างในเมื่อผลกระทบมันเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะกับชาติที่อยู่ทางด้านล่างนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราค่ะขอบคุณอาจารย์ภากรกัจฉานีนะคะ
0: ขอบมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: คุณผู้ฟังชื่นชมบอกอาจารย์เสียงหล่อข้อมูล
2: แล้วก็ข้อมูลแน่นด้วยครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์ได้ปูพื้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของสารหนูที่จากการทำแอร์เอิร์ธอะไรต่างๆเนี่ยเวลาทำเหมืองแล้วมันมีสารอะไรต่างๆที่เป็นสารพิษเนี่ยไหลลงแม่น้ำกกไหลลงแม่น้ำกกก็มาถึงคนไทยเราสิครับเชียงรายทางนี้นะครับแล้วก็ไล่มาแล้วมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงด้วยเพราะฉะนั้นก็ไทยแดนของประเทศเราเนี่ยทั้งหมดรวมทั้งลาวและไทยและไปถึงกัมพูชาและเวียดนามครับแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีความตระหนักรู้เรื่องนี้มากพอก็ต้องช่วยกันนะครับ
1: ค่ะส่งผลกระทบกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาแล้วนะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 17:31 สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันยามเช้าแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารวันอังคารที่ไรที่4สิงหาคม2569แหมหลงวันหลงคืนเลยนะคะก็พบกันกับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะเดี๋ยวขอดู Facebook สักนิดหนึ่งไลฟ์แล้วนะคะติดตามเรา2คนได้ค่ะก็มาติดตามข่าวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจของ FM 100.5 ด้วยนะคะส่งข้อความมาทักทายได้ถึงแม้ว่าไม่ได้อ่านออกอากาศแต่ผู้ประกาศผู้ดำเนินรายการได้อ่านทุกข้อความแน่นอนค่ะมาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจจริงๆแล้วมีประเด็นใหญ่หลายประเด็นให้ตามเลยนะคะทั้งประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องคนสนใจรวมไปถึงประเด็นใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็ด้วยข่าวนี้มานำเสนอข่าวแรกก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ช่วงนี้เกิดบ่อยเกิดทีเหลือเกินแล้วก็มีการ

0: สูญเสียนะคะในฝั่งของตำรวจค่ะทำให้เมื่อวานนี้นะคะทางผบ.ตร.ต้องบินลงด่วนเลยเพื่อที่จะไปติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิง2ตำรวจเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีการรายงานค่ะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานมีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงที่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะแล้วก็มีการติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุบีบทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำฮอขึ้นนะคะเพื่อที่จะบินสำรวจดูในจุดที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีหรือว่าจะเป็นเส้นทางทางบกก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็คอยติดตามนะคะรวมไปถึงสายตรวจที่คอยตรวจตาติดตามอยู่เสมอค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องพลีชีพ2นายนะคะนอกจากนี้ค่ะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยะลาแล้วก็ชุดกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลาค่ะสั่งการให้พันตำรวจเอกโคสิทธิ์เบญจกุลผู้กำกับสภ.ลำใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสูงสุดกำชับตำรวจจุดตรวจทุกแห่งในจังหวัดยะลานะคะรวมไปถึงพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมีการสั่งปิดโรงเรียนอพยพนักเรียนกลับบ้านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้นายวิเชษชัยบุญมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร่อนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและครูก็เลยสั่งการประสานอพยพปล่อยนักเรียนกลับบ้านทันทีเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงขณะที่เหตุการณ์จากวันที่2สิงหาคมนะคะที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ตากใบ6นายขณะปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอยู่ในพื้นที่สวนปาล์มตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะอันนี้อีกจังหวัดหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็มีความคืบหน้ามารายงานกันนะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่บูรณาการสั่งกำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้แหละค่ะที่ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก4นายคุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนจากจุดเกิดเหตุนำมาสอบสวนขยายผลค่ะทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางผบ.ตร.แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะคะแล้วก็เสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาส2นายที่พลีชีพจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการปูนบำเหน็จเลื่อนยศพลตำรวจตรีให้ด้วยโดยพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าผบ.ตร.สั่งการเร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ตามระเบียบราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจรวมไปถึงทายาทผู้เสียชีวิตและข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวตัวใหญ่อยู่ด้านบนเลยนะคะก็พาดหัวบอกว่าปูนบำเหน็จ2ตำรวจเป็นพลตำรวจตรีบิ๊กรานคุมล่ามือยิงพลตำรวจพลเอกไพบูลย์ห่วงไฟใต้ถก3ฝ่ายตามสถานการณ์ถล่มอีกสภ.ลำใหม่ยะลาองคมนตรีห่วงไฟใต้เรียกถกกลับ3ฝ่ายบิ๊กดันลุยกดดันไล่ล่าคนร้าย2ตำรวจคนร้ายฆ่า2ตำรวจตากใบตำรวจปูนบำเหน็จเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีค่ะ
1: มาที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนเตรียมเปิดข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมคดีหัวสวภาคพิเศษในวันนี้นะคะ4สิงหาคมว่าเขาทำหน้าที่เขาไปคนมีหน้าที่ชี้แจงไปรัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสวไม่ใช่พวกตนเองที่ต้องชี้แจงผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้ไปแจ้งความนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์แล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการอยู่ทนายความของผมชื่อนายสุภาชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเปิดประชุมสภาก็เป็นเรื่องปกติมีตรงไหนที่น่าแปลกใจรัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวเพิ่งทำงานแต่โดนซักฟอกก็ไม่เป็นไรสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายก ก็อภิปรายไม่ไว้วางใจบ่อยตนเองก็ไม่เคยพลาดสักรอบแต่ถ้าเรื่องหัวสวจะมาอภิปรายได้อย่างไรยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องสวเลือกปี67รัฐบาลนี้เข้ามาทำงานเมื่อวันที่1เมษายน69หลังการแถลงนโยบายผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าอาจมีการโยงรัฐมนตรีบางคนที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้นายอนุทินย้อนถามสื่อว่าใครเอ่ยชื่อซิแล้วเป็นอย่างไรล่ะอย่าฟ้องนะฟ้องต้องใช้งบตัวเองนะใช่ไหมมีที่ไหนจำเลยมาขอโจทก์ห้ามฟ้องอย่าฟ้องหลายจังหวัดนะอย่าโน่นอย่านี่แล้วไงใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวรัฐบาลจะเกี่ยวจะตอบในเรื่องที่เป็นการทำงานไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้บริหารการเมืองผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพรรคฝ่ายค้านโหวตให้รัฐบาลจะเป็นสัญญาณว่าเขาอยากร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าให้มันเกิดขึ้นก่อนค่อยมาถามค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของกงสอบท้องถิ่นด้วยนะคะตัดตอนกงท้องถิ่นอนุทินยันเต็มที่จบแล้วส้มแบะท่าคุยแดงเขียวอนุทินไม่หวั่นถูกซักฟอกหลายปมร้อนลั่นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องแจงปมสว.เพราะเหตุการณ์เกิดก่อนเข้ามาทำงานส่วนทุจริตสอบท้องถิ่นทำเต็มที่เรื่องจบแล้ววรสิทธิ์คาดสิงหาคมไล่พวกโกงจบภาริษไม่สนทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นเดินหน้าแฉต่อแต่แสลงคำว่าหัวเข้าตัวใช้คำว่าโกงแทนทุกเม็ดเจ๊ไหมโวเปิดสภาเจอแน่อภิปรายทั้งมาตรา151และ152บอกไม่ต้องมีดีลลับรัฐบาลก็สั่นคลอนอยู่แล้วพร้อมแบะท่าพร้อมคุยเพื่อไทยและกล้าทำค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเด็นเรื่องของการเมืองก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะอนุทินกล่อมอินโดนีเซียดึงลงทุนการค้าสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งแนนสยบข่าวปรับครม.ลูกเทพเล็งเปิดลงทะเบียนใช้ไทย AI สิงหาคมแนนเน็บพวกปล่อยข่าวปรับครม.กลุ่มลูกเทพเหมือนมานั่งประชุมกันด้วยยันนายกพูดชัดให้ทุกคนทำงานไปก่อน1ปีจากนั้นก็มาว่ากันข่าวที่ออกมาตีกระทบทุกเรื่องไม่จริงเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้ไทย AI Passport กลางสิงหาคมนี้สว.สำรองกระทุ้งไม่หยุดกกต.ต้องส่งสำนวนคณะไต่สวนชุดที่26ให้ศาลไม่ทำโดนแน่เตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วเตือนผู้มีอำนาจจะอยู่ได้ไม่นานอาจหมดวาระปลายสิงหาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะขยายความภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กกรณีเมื่อวันที่2สิงหาคมทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกได้แจ้งความที่จังหวัดบึงกาฬดำเนินคดีอาญากับตนในความผิดฐานหมิ่นประมาทเข้าใจว่าสาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากการที่นายสนั่นชัยช่วยอุดมธนิกิจอดีตผู้สมัครสว.พยานบุคคลจากหนองบัวลำภูให้ข้อมูลบนเวทีวิปฝ่ายค้านว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจัดตั้งจ้างคนมาลงสมัครสว.นำโดยนายสรชาติวิชยะสุวรรณพรมสว.และยังมีการเล่าว่าบางช่วงที่ตนได้ยินนายสรชาติโทรไปรายงานนายทรงศักดิ์ณตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครสว.ที่ถูกดึงมาอยู่ในขบวนการซึ่งยืนยันว่าการที่คนในรัฐบาลมาฟ้องตนครั้งนี้จะไม่ทำให้หยุดเดินหน้าการตรวจสอบคดีโกงสว.ต่อไปและจะขอเดินหน้าต่อในวันนี้ด้วยการเปิดข้อมูลใหม่ให้เห็นว่าทำไมจึงเห็นว่าคำพูดของนายสรชาติขาดความน่าเชื่อถือคงเส้นคงวาและทำไมจึงมีเหตุผลที่ทำให้สังคมสงสัยว่านายทรงศักดิ์อาจรับรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งการเมืองประเด็นนุ่งสั้นนะคะของนายเนวินก็มีการพูดถึงนะคะจากที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์เฟซบุ๊กกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายว่าตนนั้นเคารพศรัทธาและบูชาต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนบูชาอัญเชิญ นขึ้นอยู่บนคอจนทุกวันนี้นะคะและยังบอกด้วยว่าการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายค่ะ

0: หนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้อนุทินลั่นพร้อมแจงเมินองครักษ์วันไม่หวั่นศึกซักฟอกให้ประชาชนตัดสินผลงานรัฐบาลไม้ขู่นายกอย่าประมาทไอติมจ่อแฉอีกคดีหัวสวในวินเคลียร์ปมนุ่งขาสั้นมท.4ฟันโกงสอบในสิงหาคมอนุทินไม่หวั่นถูกยื่นซักฟอกเย้ยคดีสวมาขอโจทย์ห้ามฟ้องพริษเมินถูกทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นโชว์หลักฐานใหม่บัตรเลือกตั้งโพยเลือกเป็นชุดใบสั่งชัดเจนไม้ขู่นายกอย่าประมาทซักฟอกเนวินแจงดราม่าใส่กางเกงขาสั้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนะคะยังไม่จบนะคะเรื่องของป๋องนะคะในคดีฆ่า5ศพนะคะก็มีความคืบหน้ามีความเห็นจากนักวิชาการเรื่องของโทษนะคะเรื่องของคดีที่โผล่เพิ่มขึ้นมานะคะมีการซัดทอดไปถึงตำรวจด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยหลังการประชุมหารือการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและพ่อแม่ลูกชาวไทย3รายนะคะว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติค่ะดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตรการJSOC หรือว่าพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำประมาณ 5,000 รายทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายนะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ค่ะก็อยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะจับตากลุ่มเสี่ยงพ้นโทษ 5,000 คนยุติธรรมนั่งไม่ติดเรียกถกคดีสะเทือนขวัญผวาสั่งเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงภัยสังคม 5,000 คนพร้อมผนึกมท.ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ขณะที่ก้าวเครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือผลักดันโทษประหารชีวิตฆาตกรรมร้ายแรงทำความผิดซ้ำซากด้านกรวีเบรกเอียดเตือนต้องยึดหลักฐานจริงไม่ใช่ทำตามความสะใจสังคมดิ๊กตำรวจเต้นสั่งตรวจสอบมือฆ่าครอบครัวรัสเซียรับยาจากตำรวจห้วยใหญ่ส่งตัวฟลุ๊กกลับศาลพัทยาหลังเค้นสอบเพิ่มยังไม่พบโยงเหยื่อต้องสง

0: สายรายที่6ค่ะ
1: ค่ะขยายความเรื่องของการออกมาแฉว่ามีตำรวจเอี่ยวด้วยนะคะโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงกรณีที่ภรรยาคนหนึ่งของผู้ต้องหานั่นก็คือในป๋องค่ะที่ก่อคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะรวมไปถึงอีกคดี3พ่อแม่ลูกค่ะที่ไปออกรายการหนึ่งบอกว่าผู้ต้องหานั้นเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ในสภ.ห้วยใหญ่บอกเดี๋ยวขายหมดจะซื้อทองให้เมียใส่แต่ตำรวจชลบุรียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกรณีนี้นะคะทางผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็สั่งการให้เร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสื่อว่ามีมูลหรือไม่หากพบว่ามีมูลให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดทั้งวินัยอาญาและให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลนะคะให้ทราบโดยเร็วนะคะว่าเรื่องนี้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ทางนี้โดยสั่งผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหาให้นำโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบโดยด่วนหากพบนายตำรวจนายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยยืนยันว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ปกป้องตำรวจแบบนี้เด็ดขาดค่ะประเด็นนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมติดตามนะคะเรื่องของการขยายผลจากคดีฆ่า5ศพค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนบิ๊กต่ายขยายผลฆ่า2รัสเซียเช็คมือถือตำรวจส่งยาให้ป๋องจิตอาสายื่นดันโทษประหารเสียศักดิ์ช็อกเหตุฆ่า2พี่น้องรัสเซียยกบทเรียนเตือนใจเร่งยกระดับความปลอดภัย9เครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือดันโทษประหารฆาตกรรมร้ายแรงทำผิดซ้ำซากค่ะ
0: เรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันค่ะสามารถเลือกประกันภัยตามรูปแบบต่างๆได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. ยานพาหนะสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถภาคบังคับประกันภัยรถภาคสมัครใจโดยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ประกันตัวผู้ขับขี่ประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 2. ที่อยู่อาศัยสามารถซื้อประกันอัคคีภัยประกันโจรกรรม 3. อาชีพสามารถซื้อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพประกันภัยความรับผิดต่อผู้ทำการผลิตและผู้รับเหมา 4. การท่องเที่ยวเลือกใช้ประกันภัยการเดินทางประกันอุบัติเหตุผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวยังต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวมาอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอขู่นะคะแล้วก็ลวงกักตัวไว้ในโรงแรมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะโดยทางตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการได้รับแจ้งแล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยการร่วมมือจากชุดปฏิบัติการเชิงรุกของชุดสืบสวนสภ.เมืองอุดรธานีที่เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่มีการใช้กลอุบายข่มขู่ทำลายจิตวิทยาของเหยื่อนะคะสร้างสถานการณ์ว่ามีการเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองค่ะเหตุการณ์นี้เป็นสมมตินะคะชื่อสมมติแล้วกันว่าชื่อน้องดาวนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอุดรค่ะก็รับสายโทรศัพท์จากบุคคลลับนะคะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทหนึ่งแจ้งข้อมูลเท็จบอกว่าหมายเลขบัตรประจำตัวของน้องเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ถูกมิจฉาชีพนำไปก่อเหตุหลอกลวงผู้อื่นจากนั้นหวังดีค่ะทำทีเป็นหวังดีแนะนำให้รีบติดต่อตำรวจสภ.นางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ให้ชื่อผู้กำกับไปด้วยนะคะแล้วก็ชื่อผู้กำกับเนี่ยมีตัวตนจริงอยู่ในระบบราชการแต่ไม่ได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์จริงๆของตำรวจนายนั้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์ปลอมค่ะน้องดาวเนี่ยเขาค้นหาข้อมูลแล้วนะในอินเทอร์เน็ตนะคะพบว่าตำรวจคนนี้มีตัวตนจริงก็เลยเชื่อสนิทใจนะคะติดต่อกลับไปตามที่เบอร์คนร้ายไว้ให้แล้วก็หวั่นมีการหวั่นล้อมให้น้องนะคะโดยให้ชื่อบัญชีเป็นแอดไลน์สถานีตำรวจภูธรนางรองนะคะก่อนจะวิดีโอคอลหาเหยื่อซึ่งปลายสายมีการจัดฉากเป็นห้องทำงานอย่างแนบเนียนเลยแต่งกายคล้ายตำรวจนะคะมีการพูดคุยมีเปิดเสียงวิทยุสื่อสารอยู่ตลอดเวลานะคะก็หลอกลวงน้องจนเชื่อใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็สวมรอยใช้โทรศัพท์ผู้ต้องหาเนี่ยโทรไปหามารดาของน้องทันทีนะ

0: อ้างว่าลูกสาวถูกจับตัวนะเป็นตัวประกันเนื่องจากติดหนี้สินหากต้องการให้มีการปล่อยตัวเนี่ยจะต้องโอนเงินไป 140,000 บาทนะคะมารดาก็พยายามจะติดต่อลูกสาวแต่ไม่สามารถติดต่อสายได้เนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขาติดสายวิดีโอคอลอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะคะทำให้ทางคุณแม่เนี่ยเชื่อสนิทใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะตำรวจเขาก็ตำรวจจริงนะเขาก็ช่วยเหลือจนได้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้ำเตือนใจนะคะสำหรับแก๊งสแกมแบบนี้มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งเราก็ต้องตั้งสติเวลาที่มีคนโทรมาแบบนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่วยนักศึกษาปี1สแกมหลอกไปขังโรงแรมขู่ให้จำนำทองรีดเงินแสนตำรวจช่วยนักศึกษาปี1ถูกแก๊งคอคดีฟอกเงินลวงกักตัวในโรงแรมสยบแผนจับตัวประกันออนไลน์สืบเมืองอุดรบุกช่วยนักศึกษาสาวปี1ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จัดฉากขู่พัวพันคดีฟอกเงินลวงกักตัวเองในโรงแรมก่อนโทรขู่รีดค่าไทยแสนสี่ตำรวจชี้มิจฉาชีพยุคใหม่ใช้จิตวิทยาตัดขาดเหยื่อจากโลกภายนอกค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: โอ้
6: เพียง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
10: ์กรอบอร่อย
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: ไหนบอกเพียง
14: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
16: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
15: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
16: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะไปที่พาดหัวข่าวเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะเป็นพาดหัวข่าวของเรลีนิววันนี้ค่ะลุ้นสิงหาคมเชื่อดออกข้าราชการเส้นโกงสอบเรียกเงินเดือนคืนฝันอาญาดาบ2ชี้มีตำแหน่งว่างอื้อวรสิทธิ์เดินหน้าคดีโกงสอบคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประชุม5สิงหาคมนี้ก่อนส่งต่อคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบส่งเรื่องไปทุกจังหวัดเพื่อเชื่อถอดถอนผู้ทุจริตยันกระบวนการไม่ล่าช้ามั่นใจสิงหาคมนี้เห็นคนทุจริตทยอยพ้นจากราชการค่ะ
0: สุดยื้อจิ๋วไซโยกลูกช้างปลาพัดหลงก็ตอนนี้จากไปอย่างสงบด้วยไตวายเฉียบพลันค่ะสำหรับจิ๋วไซโยกเป็นลูกช้างปลาที่พัดหลงได้รับการดูแลที่อุทยานแห่งชาติไซโยกก็ได้รับข่าวนะคะว่าตอนนี้ล้มลงอย่างสงบแล้วเมื่อช่วงเวลาตี2ของวันที่4สิงหาคมท่ามกลางความเสียใจของสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจิ๋วตัวนี้นะคะเมื่อวานรัฐมนตรีทศนะคะนายสุชาติสมกลิ่นก็ไปเยี่ยมค่ะในสภาพที่น้องเนี่ยตัวผอมมากเลยนะคะแล้วก็นอนลงแต่ว่าอย่างตอนนั้นก็ยังไม่ได้ล้มนะคะคนทางโซเชียลที่ติดตามข่าวก็เป็นกำลังใจอย่างใกล้ชิดอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพค่ะเป็นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนแล้วก็เป็นลูกช้างของสีดอทองม้วนแล้วก็ลูกช้างป่าพัดหลงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์นะคะก็หลายคนที่รักช้างรักสัตว์ก็เสียใจค่ะ
1: ค่ะมีประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชานะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะกระทรวงต่างประเทศกระทุ้งยูเอ็นนายกโต้เขมรไม่ให้ใครบังคับนายกชี้ปมเขมรลาก MOU 43อ้าง UN เจรจาไทยลั่นไทยมีหลักการไม่ให้ใครบังคับได้กระทรวงต่างประเทศส่งจดหมายถึงเจนีวาแจงรายงานทอมแอนดรูสกระทบความเป็นกลางเที่ยงธรรมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสีหศักดิ์ซัดกัมพูชาใช้ปมพาดพิงไทยโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองค่ะ
0: ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเด็นฟิล์มรัฐภูมิรับข้อกล่าวหาด้วยนะคะ ฟิล์มรับข้อกล่าวหาสสภาวุฒิด้วยในคดี Forex ปัดเอี่ยวช่อโกงฟิล์มรัฐภูมิโล่งหลัง DSI สอบเครียด6ชั่วโมงรับเคยถือหุ้น Etherwells แค่ 1% ปัดไม่ใช่บรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่ Daily News นะคะมีภาพข่าวนะคะกลุ่มขบวน P-Move พร้อมเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเครือข่ายภาคประชาชนเดินขบวนค้านยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาที่ข่าวนี้นะคะทางรองแม่ทัพภาคที่4รวมพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงมุ่งขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะที่จังหวัดปัตตานีพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรม VR1 Family ใครปฏิเสธความรุนแรงเราคือเพื่อนกันพร้อมเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่หรือคพท.ซึ่งก็มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทางรองแม่ทัพภาค4เน้นย้ำถึงการสร้างสันติสุขในพื้นที่จะต้องอาศัยพลังจากภาคประชาชนเป็นสำคัญเลยโดยคพท.จะทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการทำงานในปี2570นอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการเปิดตัว9วาระขับเคลื่อนสันติสุขปี2570ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านสตรีเด็กและเยาวชนเศรษฐกิจฐานรากโรงเรียนปลอดภัยกระบวนการยุติธรรมพร้อมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ได้รับผลกระทบผู้นำศาสนานักฟุตบอลสโมสรปัตตานี FC ก่อนที่ผู้ร่วมงานจะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงเพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยแก่บ้านเกิดอย่างแท้จริงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจสอบอดีตแฟนป๋องกว่า4ชั่วโมงหาหลักฐานเพิ่มจากกรณีคดีสะเทือนขวัญป๋องผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแล้วถึง5ศพภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำได้เพียง2เดือนโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบข้อมูลกรณีการทำร้ายและทรมานอดีตแฟนสาวที่ปรากฏผ่านการให้ข้อมูลของผู้เสียหายล่าสุดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนไปยังผู้กำกับการสน.ทองหล่อพร้อมชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการโหนกระแสเพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาว

นานกว่า4ชั่วโมงภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับป๋อง

0: ไตวายเฉียบพลันนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งว่าเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาลูกช้างป่าจิ๋วไซโยกล้มลงและจากไปแม้ทีมสัตวแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้โดยระหว่างการดูแลรักษาทีมสัตวแพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูและให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องโดยลูกช้างยังสามารถกินนมได้ตามปกติทุก 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ 350-500 มิลลิลิตรแม้จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับมีเรี่ยวแรงและพยายามลุกขึ้นแต่ยังคงมีอาการถ่ายเหลว5ครั้งและปัสสาวะสีเข้มโดยปัสสาวะเพียง2ครั้งก่อนจะล้มลงเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาสำหรับจิ๋วไซโยกเป็นลูกช้างป่าเพศเมียที่ชาวบ้านแจ้งพบเมื่อวันที่30กรกฎาคมบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยพบอยู่เพียงลำพังมีอาการอิดโรยและไม่พบแม่ช้างหรือโขลงในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าพื้นที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ลึกและเข้าถึงได้ยากโดยในช่วงแรกเฝ้าสังเกตการเพื่อรอให้แม่ช้างหรือโขลงย้อนกลับมารับลูกช้างต่อมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเข้าประเมินอาการพบว่าลูกช้างมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงมีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและสะดือมีอาการถ่ายเหลวปัสสาวะสีเข้มและอยู่ในภาวะวิกฤตจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายมาอย่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกเพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนายสุขีกล่าวว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุการล้มเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงผลตรวจเลือดที่พบว่าค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจมีภาวะผิดปกติของอวัยวะภายในแต่กำเนิดทางนี้ทีมสัตวแพทย์จะผ่าชันสูตรซากและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วย

0: ้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
5: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
6: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
7: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
5: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
8: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
9: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึงภาคบ่ายนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ช่วงนี้อยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าฝนก็มียุงหน้าร้อนก็มียุงนะคะซึ่งมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์การ์ดแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

งบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายมอสพี่ชายฮารุนโซโลเผยกำหนดการนำร่างน้องกลับไทยด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพงานศพคืนแรกมอสพี่ชายฮารุนโซโรโพสต์ล่าสุดเมื่อคืนนี้แจ้งกำหนดการนำร่างน้องชายกลับไทยโดยระบุว่าเมื่อมีกำหนดการนำร่างกับประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครอบครัวจะนำร่างเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนโปร่งใสก่อนจะนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงไทยเมื่อกำหนดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ประกอบพิธีอีกครั้งนอกจากนี้มอสพี่ชายของฮารุนยังได้ขอบคุณศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์สิริประกอบคณะบดี

คณะรัฐศาสตร์ตลอดจนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์และโครงการทุนชนบทที่ได้ติดต่อมาอย่างครอบครัวพร้อมให้เกียรติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในคืนแรกมอสระบุว่าผู้

0: ใหญ่ที่สุดของรัสเซียตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนของยูเครนอีกครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในภูมิภาควลาดิเมียร์ห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกราว180กิโลเมตรช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกเกิดเพลิงไหม้รุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก่อนหน้านี้เพียง1วันคลังสินค้าอีกแห่งในภูมิภาคซามาราก็ถูกโดรนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้เช่นกันยูเครนระบุว่าแพลตฟอร์มและเครือข่ายโลจิสติกของไวเบอรี่จำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารรวมถึงส่วนประกอบของโดรนและเสื้อกันกระสุนซึ่งช่วยสนับสนุนงบประมาณและส่วนโซ่อุปทานในสงครามของรัฐบาลรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: ขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศ

0: าศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
6: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มนะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยนะคะทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมอย่างอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยเพราะเนสกาแฟเรดคัพเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าและผ่านการคั่วขันคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญนะคะจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมก็กาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดนะคะรีบไปจัดกันด่วนๆแล้วกล้าพูดได้เลยนะคะว่านี่กาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือสายกาแฟนมเนสกาแฟเรดคลาสสิกนะคะซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีว่าถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยกาแฟดื่มกาแฟแน่นอนกำแบงค์เขียว1ใบหรือแค่20บาทนะคะไปร้านชำใกล้บ้านก็ได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วนะคะตกวันหนึ่งค่ากาแฟไม่เกิน3บาทในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะไปหาความคุ้มค่าอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพครับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดเนสกาแฟริดครับขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณค่ะซื้อเลย

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เราอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับเครื่องฟอกอากาศนะคะหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่โล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น AM 001อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนและกลางวันกลางคืนนะคะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรอง HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นรับต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป

0: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล์
2: วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุ

ร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลานายกหัดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำ17เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ดารชิตวงรายงานค่ะ
1: เช้ามืดวันนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานสภาพอากาศว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำและติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบระบายน้ำในจุดสำคัญทั่วเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังหลังได้ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยได้ส่งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด17เครื่องเพื่อทำการซ่อมแซมที่จังหวัดปทุมธานีขณะนี้นำกลับมาติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง17เครื่องปัจจุบันเครื่องสูบน้ำทั้งหมดได้ผ่านการตรวจรับและติดตั้งพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ทหารพรานจับชาวกัมพูชาลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าไทยพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงโดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ออกลาดตระเวนซุ่มตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยเดินแบกกระสอบปุ๋ย3กระสอบลัดเลาะมาตามทุ่งนาข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชาทราบชื่อคือในชายเดือนอายุ41ปีไม่มีเอกสารเดินทางและโทรศัพท์มือถือจากการตรวจสอบกระสอบปุ๋ยทั้ง3ใบพบกล่องพัสดุบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภครวม14กล่องด้านในมีทั้งอาหารและของใช้เช่นไข่เป็ดตัวปลาแห้งไส้อั่วแหนมหมูปลาร้ายารักษาโรคถุงเท้าและครีมทาหน้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรในชายให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายหน้าชาวกัมพูชาในหมู่บ้านให้เดินเท้าลักลอบเข้ามายังชายแดนนำสินค้าทั้งหมดมาวางไว้บริเวณสระน้ำซึ่งอยู่ห่างจากถนนสีเพนประมาณ100เมตรเพื่อรอให้หญิงชาวไทยที่ชื่อนุชมารับช่วงต่อโดยจะได้ค่าจ้างครั้งละ300บาทเมื่อส่งของเสร็จแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานจับกุมตัวได้ก่อนไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนในสหรัฐไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเข้าสู่วันที่3เผาทำลายอาคารบ้านเรือนแล้วอย่างน้อย700หลังกินพื้นที่กว่า 22,200 ไร่และส่งผลให้ประชาชนราว 64,000 คนต้องอพยพด่วน

ดยสหรัฐยกให้เป็นภารกิจดับเพลิงที่มีความสำคัญสูงสุดท่ามกลางวิกฤตไฟป่าหลายจุดทั่วภูมิภาคแปซิฟิกนอร์ทเวสต์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 1,100 นายกำลังเร่งสกัดเพลิงแต่มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และคาดว่าอาจจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังไฟป่าทะลักเข้าสู่ย่านชุมชนเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐวอชิงตันเสียหายจากไฟป่าแล้วกว่า 630,000 ไร่

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Cot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
6: ขอบคุณค
5: ่
6: ะ
5: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
6: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: 16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
4: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
4: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT

0: Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
1: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-COT Radio Go Green

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ของสกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลคุณผู้ฟังกันอีกนะคะในช่วงนี้พร้อมกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงค่ะเราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200 ถึง 500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ร้อยทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

หน้าร้อนแบบนี้นะคะจะมีทั้งยุงทั้งแมลงนะคะปกป้องคนที่คุณรักนะคะด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับกิบได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับกิบง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
3: ปักใต้บ้านเรา
5: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

0: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์
2: วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดโฉม6มือปืนถล่มตำรวจตากใบพลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจบูเกะซามีคาบอมเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดเผยโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วขณะที่กองกำลัง3ฝ่ายยังคงตรึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านโดยตลอดคืนที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อวางแนวทางติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับการสั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนประสานสกมช.ตรวจสอบปมข้อมูลทะเบียนรถหลุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายนิติกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุได้รับเรื่องแล้วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ให้ช่วยดูแล้วโดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกระบี่เตรียมฟ้องศาลปกครองสอบบรรจุตำรวจใน10ผ่านแต่ไม่ผ่านการตรวจโรคพบแพทย์วินิจฉัยอาการป่วยไม่ตรงกันนายประวิศรีจันทร์พ่อของนายวุฒิชัยศรีจันทร์นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตกระบี่พร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายรวบรวมหลักฐานไปรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกระบี่เป็นผลการตรวจโรคเกี่ยวกับปอดระบุตรงกันว่าเป็นปกติเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองจังหวัดกระบี่กรณีผลตรวจร่างกายในวุฒิชัยผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนใน10ตำรวจพ.ศ. 2568โดยสมัครสอบสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผลสอบข้อเขียนติด1ใน100คนจากจำนวน400คนที่รับจากนั้นทำการสอบร่างกายวิ่งว่ายน้ำสอบสัมภาษณ์จิตวิทยาผ่านทุกขั้นตอนจนมาถึงผลการตรวจโรคโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ระบุว่าป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อสร้างความกังวลใจแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกชายเป็นนักกีฬาจึงเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคปอดผิดปกติจึงนำไปรับรองแพทย์โรงพยาบาลสิริราชเข้ายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดการสอบผลการอุทธรณ์ไม่ผ่านให้เหตุผลว่าต้องยึดผลการตรวจสอบร่างกายของโรงพยาบาลตำรวจเป็นหลักเชื่อผลการตรวจของโรงพยาบาลตำรวจอาจมีความผิดพลาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.

ฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: แบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ขอโทษครับ
3: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
4: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
4: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
5: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
8: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
9: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
10: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
11: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
9: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
12: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
9: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงนะคะ

มจ.สมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาการออกอากาศนะคะเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต้อนรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะที่มีจุดแข็งของก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแพ็กเกจการเช่าเวลา02-201-6512แล้วก็089-499-0909ค่ะ

0: ี่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181 PP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอกเลขที่213-2552
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้

0: ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีคลีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

รุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ด้านอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะ

0: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
2: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cot Radio Go Green

0: ายคลีนชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจฟูเก็ตสามีและคาร์บอมบิ๊กรานนำทีมบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์รวบผู้ช่วยนายทะเบียนนครแม่สอดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องแอมสรารัตน์คดีถูกกล่าวหาวางยาเพื่อนสาวเนื่องจากทำการสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการทรัมป์เผยกำลังเจรจากับอิหร่านตามคำร้องของหลายประเทศในภูมิภาคเตือนเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีการเปิดเผยโฉม6มือปืนที่ไปยิงถล่มตำรวจตากใบพลีชีพไป2นายพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนร้ายที่ไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีและเหตุคาร์บอมที่สภ.ตันหยงด้วยครับเหตุประทะสะเทือนขวัญที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสหลัง6คนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าพิสูจน์ทราบขนำกลางสวนปาล์มล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบหลักฐานปลอกกระสุนปืนระบุชัดครับเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเซกาอากาบูเกะซามีคาดว่าหลบหนีออกจากคลองกูบูซุกประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วครับเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานแล้วก็ปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นโจรใต้หมายจับเพียบเลยครับเคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วขณะที่กองกำลังอีก3ฝ่ายยังคงตึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่มีคนร้ายใช้ M16 ยิงสู้รบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเวลา 11:48 นาทีของวันที่2สิงหาคมครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4นายโดยตลอดคืนเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานณห้องประชุมอบต.ไพรวันเพื่อวางแนวทางติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้สั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนจากการเข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน1พบปลอกกระสุนปืน M16 24ปลอกปลอกกระสุนปืนพกสั้น9มม21ปลอกปลอกกระสุนปืนจุด .321 ปลอกอาวุธ HK สภาพกำลังถูกถอดประกอบ1กระบอกและก็สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายเป้สนามแล้วก็มีดนอกจากนี้จากการประเมินของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายผู้ลงมือก่อเหตุเกี่ยวข้องกับนายอารีฟขอสงวนนามสกุลครับเป็นผู้ต้องหาหนีหมายศาลในคดียาเสพติดและมีส่วนรู้เห็นกับการวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงรวมถึงเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ของอส.ที่อำเภอสุไหงโกลกที่พลาดเป้าไปโดนรถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจากการสืบสวนและก็สอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับมีกลุ่มบุคคลแปลกหน้าเข้ามาอาศัยอยู่ในขนำคาดว่ามีด้วยกันทั้งหมด6คนโดยตรวจสอบประวัติพบทั้ง6คนคือกลุ่มที่ร่วมกันไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีมาก่อนแล้วก็หลบหนีมาซ่อนตัวในสวนปาล์มแห่งนี้ครับเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว3รายก็ได้แก่นายอันฮาบิบเจตูมี4หมายจับนายบักรีซามแอมี2หมายจับนายอับดุลฮาเรมเจตูมี3หมายจับส่วนอีก3รายที่เหลือครับเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยชื่ออยู่ระหว่างบังคับใช้กฎอัยการ

ศึกนำกำลังเข้าจู่โจมตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอจะแนะคาดว่าหลังก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบทั้ง6รายได้ใช้เส้นทางธรรมชาติหลบหนีลงเรือที่คลองกูบูหลังสวน

0: ด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนส่วนราชการอื่นๆทั้งกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกรมศุลกากรนะคะประชุมกันที่โรงแรมเพนินซูล่าค่ะซึ่งการประชุม HLC ไทยมาเลเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียอย่างเช่นเรื่องการข่าวการจัดการชายแดนการจัดการภัยพิบัติตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระดับเหล่าทัพการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียค่ะโดยมีประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติการร่วมกันในการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองบุคคลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนนอกจากนี้ค่ะฝ่ายไทยก็ยังแสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับสั่งพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์มีการรวบผู้ช่วยในทะเบียนนครแม่สอดด้วยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสพทพลตำรวจโทกิตติศักดิ์ดุรงควิบูลย์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพลตำรวจตรีไพศาลนันตาครับร่วมกับฝ่ายปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปทสำนักงานปปงและตำรวจภูธรภาค6เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่แม่สอดจังหวัดตากครับทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาเข้าตรวจค้น25จุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือว่าผู้รับรอง2คนและก็คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์12คนครับพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับเมียนมาโดยมิชอบเมื่อสืบสวนและก็ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำความผิดชัดเจน12คนซึ่งทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมครั้งนี้ครับตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกขบวนการนี้ว่าฟอกแรงงานซึ่งจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกเลขศูนย์ไปแล้วจำนวนมากกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนครับทางนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติชี้แจงว่าประเทศไทยมีช่องทางถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักทำงานประกอบธุรกิจหรือว่าขอสัญชาติไทยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอำพรางผ่านคนไทยหรือว่านอมินีหรือเอกสารที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ไม่ใช่การปิดกั้นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ช่องทางว่างของทางทะเบียนใช้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดหากประชาชนพบพฤติการต้องสงสัยครับแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีของแอมไซยาไนด์ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: วันนี้ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของแอมสรารัตน์นะคะหรือว่าแอมไซยาไนด์ค่ะโดยศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมเป็นจำเลยความผิดฐานใส่สารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษลงในอาหารให้ทรายค่ะนางสาวมนทาทิพย์ขาวอินผู้ตายเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อเพื่อล้างหนี้จำเลยให้การปฏิเสธนะคะซึ่งศาลพิเคราะห์คำเบิกความพยานหลักฐานทั้งสองนำสืบหักล้างแล้วรับฟังข้อที่จริงได้ว่าจำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันเล่นแชร์วงเดียวกันจำเลยกู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้จากข้อที่จริงจำเลยติดพนันออนไลน์เสียเงินกว่า30ล้านผู้ตายเป็นคนมีฐานะพักในแคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ให้เช่าโดยให้ฝ่ายจำเลยเป็นผู้ดูแลวันเกิดเหตุค่ะผู้ตายเดินกลับจากแคนาดาเดินทางกลับจากแคนาดามีจำเลยและเพื่อนคนอื่นๆไปรับที่สนามบินระหว่างทางก็แวะทานข้าวต้มกันก่อนเข้าพักที่คอนโดต่อมาค่ะผู้ตายก็เสียชีวิตนะคะจากการชันสูตรพลิกศพแพทย์ตรวจระบุว่าระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทนำสืบมีข้อสงสัยหลายประการตามสมควรการที่พิพากษาลงโทษจำเลยต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักซึ่งคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทมาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้องค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะศาลอาญาพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์มาแล้ว5คดีด้วยกันศาลพิพากษาประหารชีวิต1คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีพิพากษายกฟ้อง2คดีเมื่อรวมคดียกฟ้องวันนี้ค่ะ1คดีเป็นยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดอัยการยื่นฟ้องแอมไซยาไนด์15คดีเป็นความผิดนะคะฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก1คดีค่ะ
2: วันนี้ครับศาลนัดสืบพยานคดีดีไอคอนทนายความมินพีชยาเผยลูกความขอใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังพร้อมกับบอสแซมจึงไม่ต้องเดินทางมาศาลครับย้ำเจตนาบริสุทธิ์ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นไม่กังวลแม้รวมคดีเปลยอยากหวนคืนวงการบันเทิงด้วยนายธนากรแหวกวารีทนายความมินพิชยาวัฒนมนตรียืนยันครับว่าลูกความในฐานะจำเลยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเจ้าหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนต์ทำหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตลอดระยะเวลา1ปีเศษที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่อัยการเคยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่เมื่ออัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องในทางคดีอาญาก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานของผู้ที่ถูกสั่งฟ้องเท่านั้นโดยไม่นำประเด็นอื่นมาพิจารณาข้อเท็จจริงทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่การนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมของลูกความตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรเพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยการนัดพิจารณาในวันนี้ครับทางจำเลยได้ขอใช้สิทธิพิจารณาไต่สวนลับหลังซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนกฎหมายสำหรับสภาพจิตใจของมีนพิชยาในขณะนี้ไม่เครียดสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีกับทีมทนายความตลอดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานและรอให้กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดมีนพิชยายังได้ฝากความคิดถึงความรักและความห่วงใยมาอย่างทุกคนพร้อมเปรยว่าหากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของแซมยุรนันท์พมรมนตรีทีมทนายได้พูดคุยหาเรือร่วมกันเนื่องจากทั้งมินและก็แซมครับต่างได้รับการประกันตัวและก็ตัดสินใจใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังเช่นเดียวกันทำให้วันนี้แซมไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตัวเองแต่ว่ามอบหมายทีมทนายความเดินทางมาดำเนินการแทนทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดการต่อสู้คดีของฝั่งแซมตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ครับ
1: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีค่ะที่มีการฆ่าฝังดิน5ศพในจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้ค่ะทางตำรวจก็สอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องคดีฆาตกรรมไปแล้ว5ศพที่ฝังดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบ

คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

0: ากคำอดีตแฟนสาวของป๋องนานถึง4ชั่วโมงค่ะหลังจากออกเรือนจำได้เพียง2เดือนในป๋องก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งพอมีการสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะซึ่งอดีตแฟนสาวที่ออกจากสน.ทองหล่อก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะตำรวจสน.ทองหล่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนอย่างรอบคอบก่อนจะส่งไปยังสภ.ห้วยใหญ่ดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะทางฝั่งของลูกชายของอดีตแฟนสาวของป๋องค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าแม่เคยถูกทำร่างกายนะคะก็เลยทำให้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆด้วยรวมไปถึงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีผู้อื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญ นี้ค่ะ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิธิกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุว่าตอนนี้ทางกระทรวงเองได้รับเรื่องแล้วนะครับพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.ให้ช่วยดูแลแล้วโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบข้อที่จริงว่าข้อมูลนั้นหลุดไปได้ยังไงนะครับทางนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและก็ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์แฟนทอมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหลุดไปด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันนี้ได้กล่าวปาฐกถาในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมค่ะโดยได้จัดขึ้นโดยหอการค้าไทยอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียค่ะมีรัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียและผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีอินโดนีเซียประธานหอการค้าไทยกรรมการสมาคมธนาคารไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพภาครัฐและเอกชนของไทยและอินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมวลชนกว่า300คนเข้าร่วมงานในประเทศอินโดนีเซียค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมขอบคุณนะคะทั้งหอการค้าในอินโดนีเซียในการร่วมจัดเวทีเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนในการผลักดันความร่วมมือสู่โครงการจริงค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าไทยและอินโดนีเซียควรเชื่อมแผ่นดินหมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลจากการหารือกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียวันนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอ
0: พักสั้นๆครู่นึง
1: พักสั้นๆครู่นึงครับ

ติดตามข่าวกันต่อครับรองโฆษกรัฐบาลแจงปมงบบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัย

0: เกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนั้นนายพัฒนพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแล้วก็อธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือว่ามีการทุจริตแต่อย่างใดครับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมก็คือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อเห็นรายละเอียดงบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่รัฐบาลมองว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใดแต่ว่าเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของประเทศครับสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลซึ่งมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและก็การใช้จ่ายอย่างชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดอื่นได้ครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเตรียมนับถอยหลังสู่การเป็นเมืองมรดกโลกล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศลงประเมินแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมสำคัญเชียงใหม่วันแรกค่ะหลังจากเมื่อวานนี้คณะทำงานทุกภาคส่วนประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมบูรณาการความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญระดับสากลให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์สะท้อนความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ค่ะนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับนายชาริชชัมอิมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมสพร้อมพูดคุยแนวทางในการตรวจประเมินสำรวจสถานที่ต่างๆทางเทคนิคในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเสนอชื่อเป็นเมือง
0: รัฐบาลมองว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้
1: ไปในแนวทางเดียวกันค่ะก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดลงสำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหลักทั้ง8แห่งนะคะมีทั้งวัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์ค่ะวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมันวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีหลวงวรมหาวิหารขออภัยค่ะวัดเจดีหลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแนวคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่นะคะโดยจะลงพื้นที่เหล่านี้ระหว่าง 4-8 สิงหาคมค่ะ
0: ลูกช้างป่าพลัดหลงไซโยกล้มแล้วนะครับคาดว่าภาวะไตวายเฉียบพลันแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามทำ CPR เพื่อช่วยยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จครับทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพลัดหลงเพศเมียหลังเกิดภาวะวิกฤตล้มลงเมื่อตอน 2:00 ที่ผ่านมาแม้ทีมแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างสุดความสามารถแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถรั้งชีวิตเอาไว้ได้ครับสร้างความเสียใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมากจิ๋วไซโยกถูกพบครั้งแรกเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยชาวบ้านแจ้งว่าพบลูกช้างป่าตัวนี้อยู่เพียงลำพังบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสภาพอิดโรยโดยไม่พบแม่ช้างหรือว่าโขลงอยู่ใกล้เคียงช่วงแรกเจ้าหน้าที่ได้เฝ้ารอดูสถานการณ์ครับเพื่อให้แม่ช้างมารับแต่ก็ไร้วี่แววจนกระทั่ง31กรกฎาคมเจ้าหน้าที่อุทยานไซโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าพื้นที่ลึกซึ่งเข้าถึงยากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายลูกช้างออกมายังที่ทำการอุทยานหลังพบว่ามีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็มีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและก็สะดือตลอดหลายวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งสาขาเพชรบุรีได้เฝ้าดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยให้นมทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ350-500ลิตรในระหว่างการดูแลครับจิ๋วไซโยกมีพฤติกรรมพยายามจะสู้ชีวิตมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินได้สลับกับอาการอ่อนแรงสัตวแพทย์ได้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูแล้วก็ให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องแต่ลูกช้างยังมีอาการถ่ายเหลวแล้วก็ปัสสาวะสีเข้มเพียงไม่กี่ครั้งครับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณสุขีบุญสร้างบอกว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงจากผลตรวจเลือดที่พบค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในมาตั้งแต่กำเนิดหลังจากนี้ครับทีมสัตวแพทย์จะทำการผ่าชันสูตรซากแล้วก็ส่ง

0: ตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไปครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่านตามคำร้องขอของหลายประเทศในภูมิภาคโดยเตือนว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน6เดือนค่ะด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่มีการเจรจาหรือกำหนดการประชุมร่วมกับสหรัฐทั้งสิ้นโดยนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอยู่ระหว่างการแสวงบุญในอิรักและไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมการหารืออย่างน้อยจนถึงปลายสัปดาห์นี้โดยอิหร่านจะมีการพูดคุยเพียงกับโอมานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าโจมตีรีสอร์ทชายทะเลทําให้มีผู้เสียชีวิต7คนรวมถึงเด็ก3คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ40คนครับเป็นภาพของโดรนพุ่งชนพื้นที่ชายหาดทะเลดําในเมืองเกเลนจิกที่รัสเซียระบุว่ายูเครนโจมตีพลเรือนโดยเจตนาจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต7คนผู้ว่าการภูมิภาคคลาสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียออกแถลงการบอกว่ายูเครนโจมตีเจตนาพุ่งเป้าไปยังพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการทหารส่วนกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้วิธีก่อการร้ายครับขณะนี้ก็ยังไม่มีคำแถลงใดๆจากยูเครนซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าตนเองไม่เคยจงใจโจมตีพลเรือนในสงครามที่รัสเซียเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2022ทำให้พลเรือนยูเครนหลายพันคนเสียชีวิตในช่วงหลายเดือนมานี้ยูเครนเองก็ได้ปรับแนวทางการตอบโต้ด้วยการโจมตีระยะไกลเข้าไปในรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันแล้วก็คลังสินค้าอีคอมเมิร์ซซึ่งยูเครนบอกว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อให้รัสเซียรู้สึกถึงผลกระทบของสงครามบ้างนะครับในขณะเดียวกันก็ได้มีพิธีศพของครอบครัวชาวยูเครนที่มีพ่อแม่ลูก3คนซึ่งเสียชีวิตทั้งหมดจากการโจมตีของรัสเซียที่หมู่บ้านราดุสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้บ้านและครอบครัวพังทำลายทุกคนที่อยู่ภายในเสียชีวิตทั้งหมดบรรดาญาติและเพื่อนบ้านเข้าร่วมพิธีศพด้วยความโศกเศร้าเพราะเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแต่กลับถูกโจมตีจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังแต่ว่าล่าสุดรัสเซียเองก็กล่าวหายูเครนครับว่าโจมตีกลับไปที่ชายหาดทำให้ชาวรัสเซียเสียชีวิตไป7คนรวมถึงเด็ก3คนด้วยครับ
1: นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะเพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์แผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายค่ะระหว่างการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายให้กำลังใจผู้ประสบภัยศูนย์อพยพพร้อมทั้งประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่นโดยระบุว่าภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือเร่งโครงการจ่ายน้ำประปาให้กับสถานพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าแจ้งกำหนดเวลาการฟื้นฟูระบบประปาในภาพรวมให้กับประชาชนรับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายมิโนรุฮิฮาระนะคะก็ระบุว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัติการนำเงินงบประมาณสำรอง 24,200 ล้านเยนหรือประมาณ 5,500 ล้านบาทออกมาใช้ในภารกิจบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้อมูลความเสียหายของญี่ปุ่นล่าสุดค่ะมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,800 หลังประชาชนราว 8,500 คนต้องอพยพไปพักอาศัยออกจากที่พักอาศัยขณะที่ครัวเรือนภาคธุรกิจมากกว่า 46,000 แห่งยังคงไม่มีน้ำประปาใช้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทำความเสียหายต่อท่อส่งน้ำหลักที่เชื่อมเขื่อนไปยังโรงกลองน้ำค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว พราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อย

ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียOh.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะดีเจแจงโรจนาค่ะ
0: ครับผมนะฮะสัปดาห์นี้เราก็เป็นแม่ข่ายนะฮะทางอสมทภูเก็ตนะครับก็ติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะฮะผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะครับ
1: ก็จะหมุนเวียนกันมานะคะแต่ละสัปดาห์ประมาณสักกับ2เดือนก็จะวนมาเจอเรา2คนก
0: ัน
1: อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสามารถรับชมแล้วก็รับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Liveนะคะของอสมทภูเก็ตเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าคุยข่าวกับเราสองคนมาได้เลยทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนั่นเองนะคะ
0: ครับนะฮะจากที่กรมอุตุก็บอกว่าช่วงนี้ฝนจะตกใช่ไหมฮะในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1: ใช่
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
1: แดดจ้า
0: แดดจ้าจังหวัดอื่นแล้วฮะที่ฟังอยู่6จังหวัดฝั่งอันดามันเราเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เขาก็จะเตือนตั้งแต่วันนี้แหละนะคะสี่ไปจนถึงประมาณสักวันที่
0: 7นะ
1: ใช่นะคะก็เดี๋ยวจะมีมรสุมแรงขึ้น
0: ครับ
1: นะคะจริงๆก็คือเตือนช่วงหลังๆเนี่ยจริงๆมันก็คือค่อนข้างแม่นนะนะกรมอุตุเนี่ยนะเตือนแล้วก็กำลังที่จะมาตามนัดนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ด้วยเพราะภูเก็ตเองก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันด้วยเหมือนกัน
0: น
1: ะก็จะเป็นทางด้านฝั่งอันดามัน
0: ครับถึงจะแดดแบบนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะฮะต้องเชื่อไว้ก่อน
1: ต้องเชื่อไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ดีๆอ้าวฝนก็มานะคะ บางวันในวันนึงก็อาจจะมีแบบหลายฤดูกาลผ
0: ่
1: านร้อนผ่านฝนในแต่ละวันแต่ละวันนี่สู้ชีวิตกันหน้าดูนะคะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเหมือนเดิมเลยนะฮะเรื่องของทวงคืนผืนป่านะฮะเมื่อวานก็เข้มข้นนะฮะ
1: ปฏิบัติการไปจะไปดูจุดที่เป็นไฮไลท
0: ์
1: ไม่เคยไปเหมือนกันที่หาดนี้แล้วก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อวานนี้แหละ
0: คุ้นๆเหมือนเคยไปแต่มันนานมากแล้วยังจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเห็นเมื่อวานจากสกู๊ปของคุณจี๊ดเพิร์นพิชชูเซนสวยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: คือสวยแต่ว่ามันมีเจ้าของอ่ะ
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวมาว่ากันในรายละเอียดนะฮะก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็ดูเรื่องของฝนนะอันดามันเรานะคะมีข่าวสารเรื่องของการเพิ่มศักยภาพนะทีมกู้ภัยของสงขลาค่ะ
0: ครับ
1: มีเตือนเรื่องนี้จริงๆเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะที่มีน้องวัย13ปีที่นครศรีชนเขาเสียชีวิตจากการที่โดนพิษของแมงกะพรุนกล่องนะคะทีนี้ทางกรมทช.เนาะก็มาเตือนแล้วก็ดร.ธรก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระพุนกล่องนี่แหละด้วยนะคะคุณผู้ฟังไปดูเซิร์ฟที่เกาะพยามนะเยาวชนเกาะพยามนะคะเขามาแข่งเซิร์ฟที่หาดเมมโมรีนะหาดชื่อดังของเขาหลักค่ะก
0: ็
1: โหคว้ารางวัลนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู
0: ้
1: เพราะที่อ่าวใหญ่เกาะพยามอ่ะก็เป็นแหล่งเซิร์ฟชื่อดังอีกแหล่งหนึ่ง
0: แสดงว่าคลื่นแรงกำลังดีเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่มันเป็นคลื่นที่เหมาะสำหรับการเล่นแล้วก็มีเยาวชนหรือชาวมอร์แกนที่เกาะพยามเขา

0: จริงจังมานานละแต่จนตอนเนี้ยมาคว้ารางวัลได
1: ้
0: ด้วยนะคะ
1: แสดงว่าเคยไปเซิร์ฟที่นั่นใช่ไหมฮะ
0: เคยไปเป็นพิธีกรงานเซิร์ฟ
1: แต่ไม่ได้เซิร์ฟ
0: ไม่ได้เซิร์ฟสิ จะไปเซิร์ฟได้ไงเออเซิร์ฟไม่เป็นนะแต่ว่ายน้ำเป็นนะคุณผู้ฟังก็คือเอาไปเกาะทำเท่อะไรเงี้ยได้อยู่นะคะ
1: ที่ระนอง
0: ใช่แล้วก็มีข่าวสารของทางนั่นสุราษฎร์นะที่ตรังด้วยแล้วก็ยะลาด้วยอ่ะเมื่อวานเนี่ยดีเจช่อฟ้าก็ชวนไปเที่ยวตลาดนะคะก็ได้ติดตามได้ก
1: ็
0: น่าจะต้องแบบเผื่อเวลาช่วงท้ายนิดนึงนะนี่ใช
1: ่ไหมโอเค
0: เดี๋ยวเพลิน
1: ครับงั้นเราไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าน
0: ะฮะ
1: เรื่องของปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านะฮะซึ่งเขาก็มีการปล่อยแถวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะทั้งหมดเนี่ย8จุดเสี่ยงทั่วเกาะนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปแล้วนะครับที่ราไวด้วยนะฮะแล้วก็ที่หาดพาราไดซ์นะฮะอย่างที่บอกครับว่าจุดเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมาก
0: ๆ
1: นะฮะเพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปดูเลยเพราะว่าจุดนี้เนี่ยนะครับทางรองอธิบดีกรมป่าไม้นะฮะนายพัฒพงศ์สมิติพัฒน์นะครับก็ลงพื้นที่นะฮะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีผู้ที่แสดงเป็นคนเช่าพื้นที่นะฮะออกมาแสดงตัวนะครับว่าเขาเนี่ยได้เช่าพื้นที่นี้น
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลนะฮะในเรื่องของการเช่าที่ดินนี้ในการประกอบธุรกิจนะครับโดยบอกว่าพื้นที่นี้นะฮะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็มีสัญญาเช่าด้วยนะจากสปก.นะฮะมีทั้งหมด3ฉบับด้วยกันนะครับอายุนะฮะในการเช่าเนี่ย3ปีด้วยกันนะฮะตั้งแต่ปี68จนถึงปี70ค่าเช่าเนี่ยปีละล้านกว่าบาทนะฮะโชว์ให้ดูเลยนะฮะเพื่อประกอบ
0: ใช่
1: กิจการร้านค้าที่นี่ได้เลยนะฮะทีนี้ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ก็บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนนะถ้าเกิดว่ามีเป็นพื้นที่ในเขตสปก.ที่ไม่ได้ใช้จัดสรรให้เกษตรกรตามวัตถุประสงค์เนี่ยควรพิจารณาส่งคืนให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาพื้นที่ป่าของประเทศไม่ให้พื้นที่ป่ามันลดลงจากการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับประเด็นสำคัญอันนึงก็คือการเข้าถึงชายหาดสาธารณะนะฮะเพราะว่าถ้าหากพื้นที่ยังอยู่ภายใต้การกำกับของสปก.เนี่ยต้องร่วมกันกำหนดแนวทางให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนเลยนะครับว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยต้องเปิดให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดนะฮะแล้วก็กำหนดให้ต้องใช้บริการของเอกชนก่อนแล้วถึงเข้าชายหาดได้อันนี้มันไม่ใช่นะฮะมันผิดวัตถุประสงค์นะฮ
0: ะ
1: เพราะว่ามันเป็นทรัพยากรของส่วนรวมก็จะนำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบตามข้อกฎหมายเพราะว่ายังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่ลักษณะแบบนี้มันสอดคล้องกับกฎหมายป่าไม้และกฎหมายปัดปฏิรูปที่ดินหรือไม่นะครับ
0: ก็มันเหมือนมีกฎหมาย2ตัวไงในการดูใช่ไหมคะทีนี้สปก.คือปฏิรูปที่ดินของป่าไม
1: ้ต้องไปดูอีกที
0: มันรู้แล้วมันยังขัดกันอยู่ยังไง
1: แปลกยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาใช้กฎหมายฉบับไหนนะฮะในการใช้ให้ในเรื่องการประกอบกิจการนี้ด้วยนะฮ
0: ะ
1: เห็นทางผู้เช่าพื้นที่หาดพาราไดซ์นะฮะเมื่อวานก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันว่าเช่าพื้นที่จากสปก.อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะปี67ถึง68นี่ดำเนินขั้นตอนถูกต้องเลยนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านนะฮะมีการพิจารณาของเทศบาลจังหวัดคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนแล้วนะครับก็เลยเช่าพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้บุกรุกเลยนะฮะที่เขาให้เหตุผลมาเมื่อวานนะฮะแล้วก็ชายหาดแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ปิดนะคนไทยสามารถเข้ามาใช้ชายหาดได้เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนมีรถรับส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะส่วนค่าบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เฉพาะที่ไปใช้บริการเตียงอาหารหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับชายหาดท่องเที่ยวแห่งอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ทำตามกฎหมายนี่แหละนะฮะแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นหาดสาธารณะการลงเข้าสู่พื้นที่มันต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะ
0: แต่เขาก็บอกคนไทยเข้าได้ฟรีแต่เขาก็จะเก็บค่าสำหรับต่างชาติในคนละ200ถูกไหมไปรอรับส่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าประเด็นตรงนี้มันก็จะอาจจะต่างจากที่อื่นนะที่ดูสกู๊ปของช่อง9เมื่อวานเนี้ยค่ะค
1: ือ
0: เดิมเนี่ยมันมีปัญหากันมาแล้วนะคะจนตั้งแต่ปี37อ่ะที่สปก.เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะจนท้ายสุดก็เหมือนกับจะให้ลื้อไปแล้วนะตอนนั้นไปศึกษาจะพิพากษาไปแล้วก็เว้นช่วงกันมา10ปีแล้วก็ตอนนั้นเหมือนครม.ก็ให้เนี่ยค่ะไปดูพื้นที่สปก.จะทำประโยชน์อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ต้องผ่านคตจ.ของจังหวัดด้วยแล้วก็เหมือนสปก.ก็ให้เอกชนเช่าซึ่งเมื่อวานน้องชิก็บอกว่าคือสามารถให้เอกชนเช่าในเชิงพาณิชย์ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทีนี้มันต้องดูเพราะว่าเมื่อวานเท่าที่ดูภาพจากหาดเนี่ยคือมันเป็นหาดไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ว่ามันมีผู้ประกอบการเขาก็ทำกิจการเนี่ยเต็มพื้นที
1: ่
0: บนชายหาดด้วยเลยมีสระน้ำอะไรต่างๆซ
1: ึ่
0: งตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปดูข้อกฎหมายอย่างที่

0: ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้บอกเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึง
1: ครับจริงๆแล้วหาดเนี้ยสมัยก่อนการเข้าถึงมันเข้าถึงยากอยู่แล้วนะฮะมันต้องเดินเท้าลง
0: ใช่
1: ผ่านป่าลงมาเขาบอกว่าเขาจะมาจากทางเรือซะมากกว่ามันถึงจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านะฮะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บก็มีคนอยากเข้าไปดูพอเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีการเก็บค่าเดินทางเข้ามานะฮะนั่งรถอะไรเงี้ยแต่ว่าเก็บเฉพาะชาวต่างชาตินั่นที่เขาบอกนะ
0: ใช่แล้วเมื่อวานอ่ะคนที่เขาเช่าพื้นที่เขาบอกว่าคนไทยก็ไม่ค่อยมีหรอกส
1: ่
0: วนมากก็เป็นต่างชาตินั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะไปอย่างเงี้ย
1: ครับนั่นน่ะสิ
0: ก็ต้องตามกันต่อนะเป็นอีกจุดหนึ่งไฮไลท์หนึ่งใน8จุดเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องอื่นๆกันในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือนะช่วงฝนก็เข้าฝนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพื่อที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันเรื่องของอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มต่างๆค่ะโดยล่าสุดทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ระบุนะคะช่วงของสิงหาคมถึงตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็ภูเก็ตเองก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงล่าสุดก็เตือนมา 4-7 สิงหาคมนี้ก็ฝั่งอันดามันนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะคะนี่ต้องเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับปีนี้นะคะซึ่งจังหวัดได้กำหนดพื้นที่อุทกภัยจุดเสี่ยงใหม่จุดเสี่ยงซ้ำซากแล้วก็บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับสถานการณ์มีอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วจังหวัดก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รวม27เครื่องค่ะโดยอบจ.ภูเก็ตติดตั้ง18จุดเทศบาลนครภูเก็ตอีก8จุดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตอีก1จุดค่ะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเร่งขุดลอกแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคือทำไปแล้วเนี่ยกว่า75จุดนะคะเตรียมพวกกระสอบทรายอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ยามฉุกเฉินนะคะ
1: คือ
0: ภูเก็ตเนี่ยมาทีมมาหนักนะ
1: ครับเอาจริงๆก็มันไม่ได้ท่วมมันแค่รอระบายอย่างเดียวจริงๆ
0: คือเราอ่ะน้ําท่วมหลอดเพราะว่าภูเก็ตอ่ะจริงๆหลายคนบอกเอ้ยมันจะท่วมได้ยังไงพื้นที่เล็กคือตกลงเขากับทะเลเนี่ยอยู่ห่างกันนิดเดียวนะคะแต่ว่าด้วยสภาพเมืองด
1: ้
0: วยสิ่งปลูกสร้างด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ด้วยฝนที่มันเปลี่ยนไปด้วยจังหวะมาม ักจะมาแบบแรงแล้วก็มาเร็วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบริบทแต่ละพื้นที่เรื่องของการรองรับเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ภูเก็ตเราก็จะมีแบบฉบับของเราที
1: ่
0: ต้องเฝ้าระวังกันนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
0: ได้ค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ที่ยงกับอีก44นาทีนะฮะปากใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสเช่นเคยนะคะเข้ามาติดตามส่งหัวใจให้พี่ๆนะคะ
0: ค
1: ุณกันกนิษฐ์บอกว่าสวัสดีวันร้อนร้อนค่ะดีเจทั้งสองนะคะ
0: ค
1: ใช่ค่ะวันหยุดยาวที่แล้วไปเที่ยวเขาหลักชอบเลยไม่แออัดน้ำตกน้ำก็เยอะหาสวยสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายแนะนำเลยนะคะ
0: พังงานี่ตอบโจทย์มากทะเลพังงาเงียบเงียบนะฮะ
1: สงบธรรมชาติสวยนะคะน่าเที่ยวค่ะ
0: ครับไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้ดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลามีรายงานเรื่องของการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยนะฮะเป็นการยกระดับเครือข่ายรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพไปติดตามรายละเอียดกันนะครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของโครงการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยยกระดับเครือข่ายรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกิจกรรมหลักการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยรุ่นที่1ซึ่งสำนัก

0: ธารณภัยจังหวัดสงขลาจัดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัยให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทางด้านของนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้นการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสาธารณกุศลจิตอาสาผู้นำชุมชนอาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็นเอกภาพมีทักษะสมรรถนะและขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน50คนประกอบด้วยผู้นำชุมชนอาสาสมัครเครือข่ายและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยจัดอบรมเป็นเวลา4วันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพกู้ภัยโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานด้านความมั่นคงทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยมาโดยตลอดเนื่องจากภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรงหากการช่วยเหลือและการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและกระบวนการจัดการเหตุฉุกเฉินโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งสร้างกลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและเครือข่ายอาสาสมัครให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความพร้อมของพื้นที่ในการรับมือกับสาธารณภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ก็ฮะนั่นก็เป็นข่าวจากจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับ
2: ก็มาต่อเนื่องกันกับข่าวนี้กันหน่อยนะคะก็เป็นเรื่องของเด็กนะคะเพียง13ปีเท่านั้นเองไปเล่นน้ำแล้วก็ไปถูกพิษของแมงกะพรุนนะคะตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีนี้เมื่อวานทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ออกมาเตือนถึงเรื่องของพิษนะคะเย็นวันเสาร์ก็คือ1สิงหาคมนะคะที่หาดบ้านฝ่ายท่าตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคือก็เกิดเหตุเป็นเด็กชายวัย13ปีนะคะถูกพิษแมงกะพรุนกล่องหรือว่าถ้าชาวบ้านชื่อท้องถิ่นมันจะมีชื่อว่าแมงกะพรุนสายฟ้าด้วยนะคะ คือเสียชีวิตเลยนะคะขณะที่ลงเล่นน้ำทะเลก็ทราบชื่อก็คือน้องนิวก็แล้วกันนะคะน้องนิวเนี่ยก็ร่องรอยก็คือถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนแล้วก็คอแล้วก็มีร่องรอยคล้ายกับเคี้ยวที่ข้อพับแขน2พับข้อพับแขนซ้ายนะคะแล้วก็คือน้องเนี่ยช็อกหมดสติอยู่ที่เกิดเหตุแล้วก็ระหว่างที่รถกู้ชีพช่วยเหลือนะคะก็เสียชีวิตค่ะสอบถามญาติแล้วก็เพื่อนนะคะของน้องผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือเขาว่าไปร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกันที่ริมหาดที่ฝ่ายท่าเนี่ยแหละก็เป็นกิจกรรมการกุศลหารายได้กับชุมชนนะคะพอแข่งกันเสร็จละนะคะคือเด็กๆเนาะเขาก็ไปเล่นน้ำทะเลกับเพื่อน
1: ๆ
2: ประมาณสัก20คนก็ห่างฝั่งไปประมาณสัก10เมตรเท่านั้นค่ะเพื่อนเนี่ยต่อมาเพื่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยน้องนิวเขาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากที่โดนพิษแมงกะพรุนเนี่ยแหละค่ะตนเองเนี่ยก็วิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ยังเห็นแมงกะพรุนเนี่ยประมาณสัก 3-4 ตัวล้อมรอบตัวผู้ตายอยู่นะคะแล้วน้องก็คือเป็นลมหมดสติไปเพื่อนก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลที่จอดรอสแตนบายอยู่ในงานนี่แหละก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลสิชนส่วนเพื่อนที่ลงไปช่วยแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งด้วยก็โดนพิษไปด้วยคนนี้ไปช่วยประมาณสัก3คนคือโดนที่แขนที่น่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนนี้ไปช่วยก็คือปลอดภัยนะคะแต่ว่าน้องนิวเนี่ยคือเสียชีวิตจากพิษนะคะนายรอเหมนวลเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนอิบาดะที่ชุมชนบ้านฝ่ายท่านก็บอกว่าปกติแมงกะพรุนชนิดเนี้ย

0: ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสายฟ้าเนี่ยมันก็จะชุกประมาณสักเดือนพฤศจิกายนแต่ปีนี้มาพบในช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วก็ที่ผ่านมาเองในพื้นที่ของเพอร์ซิโซนเนี่ยก็ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ทีนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยนายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีเนี่ยนะคะก็ไปเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวงดกิจกรรมทางน้ำหากพบแมงกะพรุนที่มีพิษเนี่ยนะคะแล้วก็หากสัมผัสถูกแมงกะพรุนเนี่ยก็ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ย30วินาทีเพื่อยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษสิ่งที่สำคัญก็คือห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือเอาทรายไปขัดถูนวดบริเวณที่เป็นพิษที่โดนแมงกะพรุนเนี่ยค่ะเพราะมันจะไปกระตุ้นให้เข็มพิษเนี่ยปล่อยพิษสู่ร่างกายมากขึ้นแล้วก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะส่วนดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลเนาะก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับการเผยการพื้นที่แพร่กระจายการป้องกันแล้วก็การแก้ไขเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็บอกด้วยว่าขอให้เรียกเป็นแมงกะพรุนกล่องสื่อบางทีแมงกะพรุนสายฟ้าเขาบอกเป็นชื่อท้องถิ่นอาจจะสับสนก
1: ็
0: ให้ใช้คำว่าแมงกะพรุนกล่องนะคะแล้วดร.ทองก็ให้ข้อมูลบอกว่าส่วนมากแมงกะพรุนกล่องเนี่ยจะพบฝั่งอ่าวไทยมากกว่าอันดามันสังเกตยากเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำไม่เหมือนชนิดอื่นอย
1: ่
0: างพวกหมวกโปรตุเกสอะไรเงี้ยที่เจอฝั่งบ้านเราก็เจอบ่อยๆอันนี้จะอยู่ลอยเหนือน้ำแต่ไอชนิดเนี้ยมันอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็พบมากขึ้นเพราะว่าเหมือนทะเลแปรปรวนจากอากาศมากขึ้นพิษมันเนี่ยจะอยู่ที่หนวดแล้วพิษมันค่อนข้างจะรุนแรงพิเศษเลยนะคะท่านก็ย้ำบอกว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูเท่านั้นราดไปเลยนะคะห้ามพวกน้ำเปล่าแล้วก็ทรายไปถูเด็ดขาดเพราะพิษมันจะยิ่งกระจายใครสนใจเนี่ยท่านก็ทำคลิปเอาไว
1: ้
0: ในเพจของดร.ธรเข้าไปดูเป็นความรู้ได้นะคะ
1: นะฮะ
0: ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะ
1: ครับไปที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงแล้วนะฮะก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่น่าไปนะเพราะว่าล่าสุดเองเน
0: ี่
1: ย
0: ไปไหมคะ
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคย
1: เพราะว่าเห็นแต่ในรูปแล้วสวยดีนะฮะอยากไปแล้วก็มีการแข่งเซิร์ฟบอร์ดด้วยที่นี่นะฮะดีเจแจงก็ไปเป็นพิธีกรแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะฮะ
0: นะ
1: ครับงานนี้จัดขึ้นนะฮะวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะที่หาด Memory Beach เขาหลักจังหวัดพังงานะครับโดยนักกีฬาเยาวชนจากเกาะพยามจังหวัดระนองเนี่ยสร้างผลงานโดดเด่นนะกวาดรางวัลจากหลายประเภทการแข่งขันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวระนองมากๆนะฮ
0: ะ
1: ผลการแข่งขันเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้องณัฐกิจเผือกเพิ่มนะฮะคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบอร์ดยาวอายุไม่เกิน18ปีนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็รับรางวัลไฮสกอร์ด้วยนะฮะทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขันนะครับแล้วก็มีน้องบุญฤทธิ์นะฮะอันนี้คว้ารองชนะเลิศอันดับ1ประเภทบอร์ดสั้นอายุไม่เกิน14ปีรับรางวัล most รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะครับแล้วก็มีน้องกิติศักดิ์ได้รับรางวัลอันดับ3นะฮะประเภทบอร์ดสั้นนะฮะเด็กหญิงสาวลักษณ์นะฮะอันดับ4นะครับเด็กหญิงปันนิกานะฮะได้รับรางวัล Rising Star เป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ทีมเยาวชนจากเกาะพยายามเนี่ยก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะประเภททีมสวัสดีครับด้วยนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวระนองเขาอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นน้องๆที่เก่งมากๆเลยนะฮะที่ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดระดับนานาชาติด้วยนะฮะที่บาหลีอินโดนีเซียโน่นเลยนะฮะ
0: ก็จะไปแข่งกันต่อด้วยนะคะ
1: นะครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าเกาะพยามก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่ละคนไม่รู้ว่าอ่าวใหญ่เกาะพยามเนี่ยเป็นแหล่งเซิร์ฟชื่อดังเหมือนกันที่นักเซิร์ฟเนี่ยเขาก็มักจะไปนิยมแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ของเกาะพยามเนี่ยได้มาฝึกเล่นเซิร์ฟนะจนตอนนี้เนี่ยค่ะมาออกแข่งขันในพื้นที่ต่างๆอย่าง Memory Beach นะคะที่เขาหลักก็เป็นหาดดังอยู่แล้วเรื่องของเซิร์ฟนะคะก็ยินดีกับน้องๆนะคะที่ผู้ใหญ่นะก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกแป๊บนึงนะครับ
0: ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก55นาทีนะครับนะฮะลืมเปิดไมค์ให้อีกแล
0: ้วไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะก็ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดนะคะนางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐม

0: มนตรีเขตตรวจราชการที่5ค่ะพร้อมด้วยนายวันนีนนสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วก็การดำเนินงาน CBRX ค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยไม่เสพซ้ำแล้วก็กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนนะคะก็ไปกันที่โรงพยาบาลสวนสรานรมที่อำเภอพุนพินของสุราษฎร์นะคะซึ่งสำหรับโรงพยาบาลสวนสรานรมค่ะก็เป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสุขภาพจิตแล้วก็สารเสพติดในเขตสุขภาพที่11ก็จะครอบคลุม7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจะมีระบบการบริหารบริการสุขภาพจิตแล้วก็จิตเวชทั่วไปรวมถึงจิตเวชสารเสพติดนะคะซึ่งผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในภาพรวมที่ผ่านมาผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามภายใน90วันนะคะปี69ก็ดีขึ้นจากการพัฒนาระบบติดตามแล้วก็คุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะโรงพยาบาลสวนสรานรมก็เปิดให้บริการอาคารต้นแบบเป็นศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดแบบครบวงจรมี70เตียงก็เริ่มมาตั้งแต่1กรกฎาคม69อันนี้ก็จะช่วยให้การดำเนินงานด้านต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณข่าวจากดีเจน้องกระเพราสมทรสุราษฎร์ค่ะ
1: นะครับไปที่จังหวัดตรังกันบ้างนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เลตรังบูติกรีสอร์ทแอนด์ทราเวลนะฮะที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเก่าเนี่ยนะครับก็มีการเปิดโครงการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดตรังเป็นกิจกรรมหลักที่2นะฮะฝึกหน่วยกู้ภัยทางทะเลจากจังหวัดตรังรุ่นที่3นะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมเนี่ยมีทักษะและก็ศักยภาพในการปฏิบัติงานกู้ภัยทางทะเลก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือนนะฮะอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเลกู้ชีพกู้ภัย50คนก็เข้าฝึกอบรมในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมที่จังหวัดตรังนะครับ
0: ค่ะขอบคุณดีเจเกกูดชื่อน่ารักมากเลยนะคะสมท
1: อ
0: ดนะคะปิดท้ายกันนะคะชวนเที่ยวกันค่ะดีเจช่อฟ้าจากอสมทยะลานี่บอกว่าที่ตลาดเอเชียทีกยะลานะตอนนี้ก็เป็นจุดเช็คอินแล้วก็แหล่งรวมความอร่อยแห่งใหม่นะคะที่โดดเด่นด้วยเมนูอาหารแบบละลานตารสชาติดีราคาก็เบาๆนะคะพื้นที่นั่งแบบสบายๆเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะคึกคักกันทุกวันเลยนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาสถาบันต่างๆนะเขาอยู่แถวๆถนนผังเมือง4ค่ะนะหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏของยะลาตอนนี้ได้รับความนิยมในพื้นที่มากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสินค้าในตลาดเนี่ยเริ่มจากตั้ง6บาทไปจนถึง30บาทราคาแบบย่อมเยามากนะคะแล้วก็มีโครงการอาทัยถ้วยใส่พลัดด้วยนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่นะหรือว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะไปได้เลยที่นี่ตลาดเอเชียที่ยะลานะคะเปิดให้บริการทุกวัน 15:00 นถึงนู่นเลย1นาฬิกานะคะ
1: ครับผม
0: ไปเที่ยวกัน
1: ครับหมดเวลาแล้ว
0: ใช่ค่ะเหลือแล้วนิดนึงนะคะก็ติดตามกันได้ทุกวันนะคะสำหรับปักใต้บ้านเราสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ตเป็นแม่ขายนะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะคะพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้เราสองคนนิฮันโรจนาบุญชูวงค่ะ
1: ครับผมจินภัทรนะครับลาไปก่อนครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ลดเงินชดเชยเบนซินลง56สตางค์ต่อลิตรหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและยืนยันว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสและจะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลวันจันทร์ที่ผ่านมาสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 5% โดยสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนร่วงลง 4.33 ดอลลาร์หรือ 5.11% ปิดที่80ดอลลาร์34เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนตุลาคมร่วงลง4ดอลลาร์16เซนต์หรือ 4.73% ปิดที่83ดอลลาร์77เซนต์ต่อบาร์เรลแม้ว่าราคาน้ำมันดิบลดลงแต่ราคาน้ำมันในประเทศไม่ได้ลดลงตามเนื่องจากยังมีหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการพยุงราคาน้ำมันในประเทศในช่วงราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2569กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยอัตราคืนเงินจากกองทุนและอัตราชดเชยเงินคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารเสถียรภาพกองทุนน้ำมันโดยให้ลดการชดเชยราคาน้ำมันลงประมาณ43บาทถึง43สตางค์ถึง99สตางค์ต่อลิตรโดยน้ำมันดีเซลปรับราคาในการชดเชยลงราคาเหลือ9บาท89สตางค์ต่อลิตรบีดีเซล B20 ชดเชย11บาท47สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และ91ชดเชย1บาท14สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชย4บาท91สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ชดเชย3บาท88สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินออกเทน95เพิ่มการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมัน6บาท12สตางค์ต่อลิตรโดยอัตราเงินกองทุนตามโครงสร้างราคาน้ำมันดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลวันนี้เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กับผู้ร้องกับ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีลงชื่อแก้ไขมาตรา112โดยมีนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เดินทางมาศาลในวันนี้ด้วยศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายก่อนแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4นัด9ปากนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากประกอบด้วยผู้คัดค้าน25ปากนักวิชาการ15ปากและผู้อยู่ในเหตุการณ์20ปากกำหนดไต่สวนพยาน17นัดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายนนี้นัดสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดฟ้องคำพิพากษาก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปด้านนายนิธิละเอียดดีทนายความผู้รับมอบหมายอำนาจจากผู้คัดค้านกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทีมทนายความยื่นบัญชีรายชื่อพยานไปมากกว่า80ปากและได้มีการปรับลดลงเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและตัดประเด็นออกตามที่ศาลพิจารณาทำให้ล่าสุดศาลฎีกาอนุญาตให้ฝั่งผู้คัดค้านสืบพยานจำนวน60ปากโดยศาลกำหนดกรอบเวลาให้ทางฝ่ายผู้คัดค้านนำเสนอตารางรายชื่อพยานและตัดประเด็นการไต่สวนภายใน30วันพร้อมย้ำว่าการมีพยานจำนวนมากไม่ใช่การยื้อเวลาอย่างแน่นอนผู้ว่าชัชชาติส่งเรื่องกรมบัญชีกลางเช็คคุณสมบัติเอกชนชนะประมูลอุโมงค์ระบายน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กรณีมีการตั้งข้อสังเกตบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนอาจขาดคุณสมบัติเนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นฟื้นฟูกิจการว่าเบื้องต้นกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลางที่จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างแต่เพื่อความรอบคอบทางกทม.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้งว่ากรณีดังกล่าวสามารถทำสัญญาได้หรือไม่เนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลโดยเข้าใจว่าบริษัทอาจเข้าร่วมประมูลก่อนที่จะประสบปัญหาการเงินโครงการนี้มีปัญหามาตั้งแต่ต้นทั้งการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริงทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยากและมีการแก้ไขแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปในการก่อสร้างเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และทางกทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเค
0: OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว

0: Record News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลง

0: านแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
3: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
6: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
7: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
8: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
10: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
8: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
11: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
8: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับดร.เกาซิมฮวนเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการณสำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกในการเยือนพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนก่อนหารือโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกอีกทั้งพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตนเองตั้งใจจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยนายกรัฐมนตรียังย้ำแนวทางของไทยในการสนับสนุนอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนชื่นชมความสำเร็จการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะตอกย้ำบทบาทไทยต่ออาเซียนและยืนยันพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028ญาติรับ3ศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินที่ชลบุรีหลานชายเปิดใจสุดแค้นพฤติกรรมป๋องโหดเหี้ยมเกินอภัยจี้โทษประหารชีวิตเท่านั้นบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวและญาติ3ศพเหยื่อพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าแล้วนำศพไปฝังดิน

0: ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดินทางติดต่อเข้ารับศพทั้ง3ร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาบุญมีดารารามหรือวัดทุ่งคาจังหวัดชลบุรีนายกฤษดาอายุ36ปีหลานชายของนางฉันทนาผู้เสียชีวิตกล่าวว่านางฉันทนาผู้เสียชีวิตมีศักดิ์เป็นน้าสาววันนี้ตนได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวเดินทางมารับศพนำไปสวดตั้งพระอภิธรรมที่วัดทุ่งโดยมีการกำหนดสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3-4 คืนจะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้จนถึงขณะนี้ครอบครัวยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกินกว่าจะให้อภัยยอมรับว่ารู้สึกกับผู้ต้องหาเพราะเป็นคนแถวบ้านแม้ไม่ได้สนิทสนมกันแต่พอทราบพฤติกรรมว่าเป็นคนเกเรซึ่งวันฝากขังตนมีโอกาสไปเผชิญหน้ากับในป๋องโดยตนมองหน้าและพูดใส่ผู้ต้องหาโดนประหารแน่ซึ่งผู้ต้องหาจำตนได้ก้มหน้ายกมือขอโทษมีเพียงในป๋องที่มองหน้าเหมือนไม่พอใจอย่างไรก็ตามครอบครัวยังพูดถึงการทำงานของตำรวจท้องที่สภ.ห้วยใหญ่ในช่วงแรกที่ไปแจ้งคนหายตั้งแต่7กรกฎาคมแต่ตำรวจกลับไม่ใส่ใจไม่รีบลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักหรือเบาะแสอย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าไม่ติดใจอะไรแล้วศุลกากรสกัดลักลอบขนอะโวคาโดสดจากต่างประเทศ 2,750 กิโลกรัมสำนักงานศุลกากรภาค2จับกุมอะโวคาโดสดเมืองกำเนิดต่างประเทศลักลอบนำเข้ากว่า 200,000นำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมโดยนายสุรัตน์เรืองประยูนผู้อำนวยการส่วนควบทางศุลกากรสภ.2ได้นำตรวจค้นรถยนต์กระบะบริเวณพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101ผลการตรวจค้นพบอะโวคาโดซึ่งมีต้นกำเนิดต่างประเทศไม่มีหลักฐานผ่านวิธีทางศุลกากรจำนวน110ตะกร้าน้ำหนัก 2,750 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 400,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงยึดของทั้งหมดเป็นของกลางพร้อมรถยนต์ดังกล่าวนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ขอโทษครับ
8: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
9: ขอบคุณค
8: ่
9: ะ
8: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
10: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
11: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
1: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

0: ีฮีริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
1: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮีริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
3: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

้าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันในช่วงนี้นะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะพร้อมกับโปรดีๆสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่บริเวณลานโปรนะคะวันนี้กับแอโร่ลด 50% นะคะใส่เชิ้ตแขนยาวใส่เชิ้ตแขนสั้นเสื้อคอโปโลแล้วก็กางเกงสแล็กนะคะลด 50% นะคะเสื้อผ้ากีฬาเดฟโฟนะคะลดเหลือเพียง59 บาทแล้วก็ยังจะมีเสื้อกีฬาสำหรับผู้ใหญ่นะคะ89 บาทกางเกงวอร์ม250 บาทนะคะเสื้อกีฬา150 บาทนะคะกับแบรนด์เดฟโฟนะคะอยู่ที่ชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทยา

การค้าโคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบกระดาษเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290 บาทรองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด

0: ยุ่งนะเว้ย
1: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
2: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอช่วย
3: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสยเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสยมนต์ดำที่ยากจะควบค
1: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
3: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radioสู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
1: ึงคิดดีๆนะไอ้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
4: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
3: Spider-Man คือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมน Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
5: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
3: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
4: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
6: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย่
4: ขอโทษทีครับ

ไปดูกันในส่วนของโรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงกันบ้างนะคะวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ของเรานะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man นะคะตัวหนังในราคา110บาทถึง100บาทนะคะนักเรียนนักศึกษา60บาทนะคะต้องแสดงบัตรนักศึกษาด้วยแล้วก็วันที่12สิงหาคมนี้นะคะคำสารภาพของหมอผีนะคะในโรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

0: ิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
1: คิดถึงฉันไหมไปดิ
2: ไปเดอะแมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่ขนเสียบซินิเพล็กพัด
0: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
0: ่ขอโทษทีครับ
4: ไม่ยุ่งนะเว้ย
5: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
6: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอช่วย
2: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเพียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
5: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
2: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
5: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
2: ้ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบกระดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด 20%

่วงนี้นะคะกับโปร88บิงซูนะคะอย่าลืมแวะกันไปชิมไปชมไปทานกันได้เลยนะคะทั้ง7เส้นทั้ง2สาขาสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและสาขาโลตัสพัทลุงนะคะเสิร์ฟเมนูใหม่ให้คุณได้ช็อปกันให้คุณได้ทานกันนะคะวันนี้ตลอดกันทั้งสัปดาห์นะคะที่7เส้นทั้ง2สาขาค่ะ

โคลอเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบกระดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด 20%

ช่วงนี้นะคะมิกเซลเราลดสูงสุดถึง 70% นะคะแล้วก็รองเท้าเนเจอร์ไรเซอร์ลด 60% ค่ะแล้วก็ยังมีแบรนด์ต่างๆนะคะลดสูงสุดกันเลยทีเดียวสนใจตรงไปได้เลยนะคะที่โคลิเซียมพัทลุงนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกแสดงวิสัยทัศน์ณสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบ17ปีเวลา 11:50 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงจาการ์ตาซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยณสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายโลกรักษาบทบาทในผู้นำภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับการผันผวนการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าโลกปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายที่เชื่อมโยงกันทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงจึงไม่แก้ไขได้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคทั้งนี้การกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้นับเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552ผลิตไม่ไว้ใจกกต. 100% ลั่นเผย5ปมสงสัยคดีหัวสว.นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวบนเวทีจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนว่ายอมรับว่าคดีหัวสว.ไม่ได้ไว้วางใจกกต. 100% ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์และหลายพฤติกรรมที่ทำให้ตั้งคำถามโดยตนอยากจะชี้ให้เห็นถึง5ข้อได้แก่การออกแบบการป้องกันการทุจริตที่อาจยังไม่รัดกุมการตรวจสอบคุณสมบัติที่ยังไม่รอบคอบเพียงพอการปล่อยปละละเลยการทุจริตให้เกิดขึ้นในวันเลือกสว.ระดับประเทศข้อสงสัยเรื่องการเตะถ่วงเวลาและการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อฟอกขาวผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวและกรณีกกต.อาจเตรียมเป่าคดีโดยอ้างเหตุผลหลักฐานไม่

0: ม่เพียงพอเพื่อให้เรื่องไม่ไปถึงศาลทั้งนี้นายพฤทธิ์ตั้งคำถามว่าหลักฐานต้องชัดเจนขนาดไหนถึงจะไปถึงที่ศาลได้หน้าที่ของกต.คือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือไม่ส่วนหน้าที่ของศาลคือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือไม่ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันสำหรับข้อมูลหลักฐานที่พรรคประชาชนได้จัดเวทีเสวนาถึง3เวทียังไม่ชัดพออีกหรือแค่โพยใบสั่งตนก็มองว่าเป็นหลักฐานที่ชัดพอแล้วธรรมนัสยันไม่มีดีลโมนาโกไม่ได้เจอทักษิณลั่นสูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์กรณีหายหน้าหายตาจากการเมืองจนเกิดกระแสข่าวดีลโมนาโกว่าเรื่องการเมืองที่ตนหายไปนานตนพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่เราอยากให้รัฐบาลทำงานเต็มที่ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนปัญหาสังคมหรือปัญหาอื่นๆช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวเรื่องการเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนอกจากดูแลพรรคและทำหน้าที่ดูแลพี่น้องส.ส.ในฐานะหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านซึ่งจะเห็นว่าส.ส.ของพรรคทำหน้าที่ในสมัยประชุมสภาอย่างจริงจังในฐานะฝ่ายค้านย้ำว่าเราจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมืองส่วนเรื่องที่ตนเดินทางไปต่างประเทศเรื่องข่าวลือโมโนโกขอยืนยันว่าไม่มีเพราะตนไปเฉพาะครอบครัวและไม่ได้ไปเจอใครที่ต่างประเทศมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปด้วยเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีสูตรเขียวแดงส้มเหมือนที่เคยพูดกันในการแลกเปลี่ยนกันร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีตนไม่เคยคุยไม่เคยดีลอะไรกับใครน่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ของนักวิชาการมากกว่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
11: ขอบคุณค่ะ
10: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
11: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

ของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้าน

0: คุณรัก
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
6: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทพูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานพูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

าสู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผล

0: ปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยปรับปรุงดินให้ดีให้ร่วนให้ซุยให้ดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายรวมไปถึงตาตากับบิ๊กทวีที่ใช้ฉีดพ่นทางใบให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ด้วยนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยที่ร้านค้าเคมีเกษตรร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศใกล้ๆบ้านบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
1: ต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: เอ๊ะไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืชบุญพืช
1: พี่รู้ไหมพี่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000หรือที่ Line ID @bp2544
0: สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 Line @บุญพืช ID Line @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 ค่ะไปฟังเพลงกันดีกว่าเจ็บใจจังที่รักควาย ถ้าเป็นควายตัวเป็นๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ต้องเจ็บใจก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ารักคนควายอันนี้ก็อีกเรื่อง ไปฟังเพลงกันค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมบอกมาได้นะบอกกันได้กับทีมงานบุญพืชรอรับสายกันอยู่ที่0861849000นะคะสายด่วนบุญพืช0861849000ค่ะ

0: ไซเดอร์คิงนี่มันง่ายจริงๆทั้งง่ายทั้งทนทายาท
1: อะไรนะทั้งง่ายทั้งทนทายาท
0: เอ็งนี่มันเชยจริงๆเลยเอ็งก็ไม่ต้องมานั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยเดิมของเอ็งแล้วนะสิเดอะคิงเขาผสมปุ๋ยมาให้เสร็จอัตราส่วน5ต่อ1เอ็งไปซื้อมาแล้วหว่านได้เลยชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะทั้งง่ายทั้งประหยัด
1: จริงเหรอพี่แล้วไอทีว่าทนทายาทล่ะพี
0: ่ก็นาข้าวเองจะเขียวทนทายาทนะสิข้าลองมาแล้วเขียวทนทายาทจริงๆ
1: งั้นฉันต้องไปซื้อมาลองบ้างแล้วล่ะปุ๋ยอะไรนะ
0: ของเขามีเลขทะเบียนถูกต้องด้วยนะปุ๋ยเดอะคิงไงจำไว้เดอะคิง
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: ฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันเลยค่ะมาเร็วเคลมเร็ววันนี้ทีมงานบุญพืชไปคุยกับพี่เจ๋งหรือว่าคุณเจ๋งนะคะทำสวนมะนาวอยู่ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะปลูกมะนาวยังไงให้มีน้ำดีใบต้นมะนาวสมบูรณ์แล้วก็ได้ผลผลิตดีมีกำไรนะคะไปฟังพี่เจ๋งเนาะคุยกับทีมงานบุญพืชกับสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับในการทำสวนมะนาวให้ประสบผลสำเร็จได้ผลผลิตดีมีกำไรกันค่ะ
4: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: ครับสวัสดีครับ
6: วันนี
5: ้มาบ้านพี่
6: เจ๋งครับเจ๋ง
5: เจ๋งนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรครับ
6: 167หมู่6ตำบลคุณพิทักษ์
5: อำเภอดำเนินสะดวก
6: จังหวัดราชบุรี

0: พี่ปลูกอะไรอยู่ครับ
1: ปลูกมะนาวครับ
0: ปลูกไว้กี่ไร่ครับผม
1: ตรงนี้8ไร
0: ่พี่ใช้เป็นอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้บุญพืชครับ
0: บุญพืชผสมไหมครับ
1: ไม่ผสมแต่ถ้าจะใส่เคมีก็สลับ
0: อ๋อใช้สลับกัน
1: ใช้สลับ
0: พี่ใช้บุญพืชมานานเท่าไหร่แล้วครับผม
1: ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยล่ะตอนนี้มะนาวจะ3ปีแล้ว
0: แล้วใช้บุญพืชทั้งหมดเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ตั้งแต่ละมุดด้วยน่าจะถึง10ปี
0: เกือบ10ปีเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นปลูกมะนาวแล้วมะนาวตอนนี้กี่ปีนะฮะ
1: จะ3ปี
0: จะ3ปีก็ใช้อย่างนี้มาตลอด
1: ใช่คร
0: ับสลับกันกับปุ๋ยเคมี
1: ตอนต้นเล็กๆก็ใช้ผสมเคมีพอต้นใหญ่แล้วก็ใช้สลับ
0: ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับบุญพืช
1: ดีนะทรงต้นดี
0: ต้นดีคือต้นสมบูรณ์ดี
1: ใช่ประคองต้นดี
0: สภาพดินเป็นไงบ้างครับ
1: สภาพดินก็ร่วนซุยดี
0: ร่วนซุยดีนะไม่แข็งนะครับมีไส้เดือนไหมฮะ
1: มีครับ
0: มีไส้เดือนนะลดต้นทุนด้วยปะ
1: ลดต้นทุนครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีลูกหนึ่งตอนนี้ถึง900 1,000บุญพืชใส่แล้วไม่ต้องกลัวต้นตัง
0: ก็ใช้โดนมาโดยตลอดเลย
1: ครับผม
0: แล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็สู้เขาได้นะสู้เขาที่ว่าเขาใส่เคมีโดยเฉพาะ
0: อ๋อคือไปเปรียบเทียบกับว่าส่วนที่ว่าใช้เคมีอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: ก็คือเขาแบบปั๊มออกอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ของเราก็สู้
1: ได
0: ้ก็คือผลผลิตเราได้ใกล้เคียงกับเขาเลย
1: ใกล้เคียงเขาแต่เราต้นทุนต่ำกว่า
0: อ๋อเราดีตรงที่ว่าผลผลิตได้พอกันแต่ว่าที่เห็นชัดเลยคือลดต้นทุน
1: ใช่ใช่
0: เราลดต้นทุนปุ๊บเนี่ยกำไรเราก็จะได้มากขึ้น
1: ใช
0: ่แล้วสภาพต้นเป็นไงบ้างครับ
1: สภาพต้นก็ถือว่าดีนะด
0: ีเขียวใบเขียวดี
1: ใบเขียวดีใบหน้า
0: ต้นสมบูรณ์ลูกใหญ่ไหมลูกโอเคไหม
1: ก็ได้สายครับ
0: ได้ไซส์ไหม
1: ได้ไซส์ตามที่ตลาดต้องการ
0: พี่ไปส่งที่ไหนครับ
1: แม่ค้าตลาดไทย
0: แม่ค้าตลาดไทยคือมีเจ้าประจำอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ใช้มาประมาณเกือบ10ปีก็คือก่อนหน้านี้พี่ปลูกละมุด
1: ใช่ใช
0: ่แล้วละมุดเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนปลูกละมุดก็ดีนะใส่สีเขียวสีน้ำสีฟ้าก็เล่งดอกสีชมพูมาใส่ก็ลูกใหญ่ดี
0: ก็คือใช้หมดเลยทั้ง3สูตรเลยค
1: ือ
0: สูตรบำรุงต้นสะสมอาหารกระตุ้นตาดอกเล่งขนจัมโบ้
1: ค
0: ือใช้หมดเลยครบหมดเลยแต่ว่าที่เห็นชัดๆคือต้นพืชแล้วเนี่ยคือสมบูรณ์โตดีไม่ค่อยโทรม
1: ไม่ค่อยโทรม
0: แล้วผลผลิตนี่ออกมานี่เยอะไหมฮะ
1: เยอะนะครับ
0: เปรียบเทียบเนี่ยของพี่ประมาณสัก8ไร่พี่เก็บได้เท่าไหร่ครับผม
1: 8ไร่ได้300ฝรั่งถือว่าดีในระดับหนึ่ง
0: อ๋อถ้าเปรียบเทียบกับที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะของเราที่300กว่าฝรั่งแล้วเราเก็บนี้ได้ทุกคราวไหมครับ
1: มันจะมีมากมีน้อยแล้วแต่ในช่วงอากาศช่วงไหนจะมีเยอะสุดก็ประมาณเดือนมกราธ
0: ัน
1: วามกราเนี่ยจะเก็บรู้ได้เยอะ
0: ไม่ได้ปลูกแบบบังคับออกคือออกตลอด
1: ใช่ครับทำมะนาวถวายออกตลอดมะนาวน้อยลงก็มีเก็บแบบ
0: มีเก็บได้ตลอด
1: ครับ
0: ครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่ฝากกับชาวเกษตรกรนิดนึงครับที่ว่ายังไม่เคยใช้บุญพืชให้เรามาใช้ดูฮะ
1: ชาวเกษตรกรทุกท่านผมใช้ขึ้นมาแล้วผมการันตีว่าดีในส่วนหนึ่งดีฝ่าชีวภาพยี่ห้ออื่นๆที่ผมเคยใช้มาครับ
0: จากปากลูกค้าที่ใช้มาเป็นเวลา10กว่าปี
1: ครับผม
0: วันนี้ผมต้องขอบคุณพี่มากเลยครับพี่เจ๋งนะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับบุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้บุญพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินได้อีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: ผลผลิตดีติดลูกดกน้ำหนักดีน้ำเยอะผิวสวยนะคะแล้วที่สำคัญคือต้นทุนลดลงด้วยใช้ปุ๋ยเคมีสลับกับบุญพืชนะคะลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรจริงๆนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชในสวนมะนาวกันจริงๆนะคะแต่ว่าปลูกพืชชนิดอื่นๆก็ใช้ได้ใช้ดีนะไม่ได้ใช้ดีเฉพาะในสวนมะนาวเท่านั้นนะคะแต่ว่าปลูกยางปลูกปาล์มไม้พ้นพืชผักพืชไร่นาข้าวบุญพืชใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะคะใช้ได้เม็ด ใช้ได้หมด

0: ผลิตง่ายได้น้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ดีใช้บุญพืชส่วนใครปลูกปาล์มน้ำมันนะคะปาล์มทลายดกรอบคอต้นทลายเป็นตัวเมียมากผิวมันแวบเลยทีเดียวเนาะต้นยางสมบูรณ์ใบยางเขียวเข้มดำมันเป็นเงานั่นคือบุญพืชนะคะย้ำกันอีกทีบุญพืชเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดีดินดีปลูกอะไรก็ดีอยากให้ดินดีอยากให้คุณภาพผลผลิตดีมีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยวันนี้หาซื้อกันได้ง่ายๆที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศค่ะ
1: ต้าต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้า

0: สะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นไข่ตาต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกไข่ตาต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อไข่ตาต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสรไข่ตาต้าช่วยทำให้แกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลไข่ตาต้าตาต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาตาสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
1: ค่ะคุณผู้ฟังรักควรมี2คนค่ะอีกหนึ่งงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชเตือนใจและทีมงานบุญพืชอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพดี

0: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็วที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 LINE @บุญพืช @BP2544
1: ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
2: ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบ
1: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2: ต้าต้า
1: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
2: ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: ุณพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: พี่ชะลอวันนี้เอาตาต้าไปใช้
2: แต่มังคุดนะ
1: มังคุดใช่ไหมตอนแรกอะค่ะใช้ปุ๋ยอย่างเดียวไม่ได้ใช้ตาต้าเห็นบอกว่าใช้ปุ๋ยไป3ปีปีที่แล้วใช้ตาต้าเต็มๆเลย1ปี
2: ครับ
1: แล้วติดใจ
2: ติดใจฮะ
1: มันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังดี
2: ก็ผลผลิตดีน้ำหนักมันดีมันได้น้ำหนักได้คุณภาพแล้วผลก็ใหญ่ด้วยใช้พอปลูกกับพืชไป
1: และได้ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีอย่างอื่นไหมคะ
2: ผมไม่ได้ผสม
1: พี่ใช้เดียวเลยเหรอคะ
2: ใช้เดียว
1: กับแค่อาหารเสริมของเรา
2: ครับถ้าบำรุงต้นผมใช้ร่วมกับเคมีด้วย
1: อ๋อแค่บำรุงต้น
2: 5
1: ต่อ1
2: ครับถ้าบำรุงผลผมก็ใช้เดียวเลย
1: ถ้าเปรียบเทียบพี่บอกว่าได้น้ำหนักดีลูกโตดีก่อนที่ไม่ได้ใช้อาหารเสริมคือถ้าเทียบเป็นตันหรือว่าน้ำหนักอะคะพี่จากสวนที่เราเคยมีอยู่เงี้ยมันเทียบกันได้ไหมคะว่าจากเมื่อก่อนปีที่แล้วได้3ตันปีนี้ได้5ตัน6ตันหรืออะไรเงี้ยมันเพิ่มมาเยอะไหมคะ
2: ก็เพิ่มมาสักประมาณเท่าไหร่ตัว3 4ตันเหมือนกันนะ
1: 3 4ตัน
2: ครับ
1: คือสวนกี่ไร่อะคะ
2: 11ไร่ฮะ
1: 11ไร
2: ่ปีที่แล้วได้เฉพาะงอนนี่ได้ไปได้เลย18ตันนะ
1: 18ตันปีที่แล้วคือใช้อาหารเสริมตาต้าของเรา
2: ครับงอคัดน้อยด้วย
1: คืองอคัดนี่ต้องอธิบายก่อนนะคะคนที่นี่คนที่จันคือภาคนี้เขาจะรู้ว่างอคัดก็คืองอลูกเล็กที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่งอเกตดีก็คือเอาออก
2: เอาออก
1: อันนี้คือมีปริมาณที่น้อย
2: ครับคนเหมาเก็บชอบอะ
1: คนเหมาเก็บชอบเลยค่ะคือมันคัดง่ายไม่ต้องไปเสียเวลาคัดออกคัดทิ้งใช่ไหม
2: ครับ
1: และเห็นบอกว่าคือส่วนอื่นๆเขามีปัญหาเรื่องเงาะแตก
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่มันแตกอาการมาจากอะไรนะคะสาเหตุอะค่ะ
2: ร้อนด้วย
1: ร้อน
2: ร้อนแล้วมันก็ต้องให้น้ำอะ
1: ให้น้ำ
2: น้ำเยอะเกินไปมันก็แตก
1: อ๋อน้ำเยอะเกินไปก็แตกอีก
2: น้อยก็แตกอีก
1: น้อยก็แตกอีกโอ้ยแต่อย่างของพี
2: ่มันไม่เคยมีปัญหาแตกมันก็แตกน้อยอะ
1: เนาะสังเกตจากอย่างนั้นเลย
2: คร
1: ับ และถ้าเป็นงออะค่ะพี่สังเกตไหมคะตรงขนของมันนะคะคือมันจะยาวแล้วมันจะตั้งแข็งเด่อะไรอย่างนี้มีไหมคะคือหนูไปสัมภาษณ์มาหนูจะได้ยินเกษตรกรเขาบอกอย่างนี้นอกจากงอปีที่แล้วได้ใช้มังคุดด้วยไหมคะ
2: ใช
1: ่ค่ะใช้กับไม่ใช้สำหรับมังคุดต่างกันยังไงอะคะ
2: ก็ปีที่แล้วไม่เคยแตกมันก็นำมังคุดอะปกติจะแตกเยอะปีที่แล้วก็ไม่เคยแตก
3: คุณชะลอฝักเพชรค่ะหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญเพชรตัวจริงเสียงจริงทำสวนไม้ผลอยู่ที่เขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีกับการใช้ทั้งบุญพืชแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็ใช้บุญพืชอย่างเดียวหว่านปุ๋ยทางดินอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาใช้ตาต้าด้วยโหร่วมด้วยช่วยกันผลผลิตสุดยอดเลยนะคะต้นทุนเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าตาต้าราคาไม่แพงแถมผสมได้เยอะมากๆด้วยค่ะ
4: ตาต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ตาต้าทำใบทำใบใช้ตาต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าตาต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ตาต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ตาต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ตาต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ตาต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ตาต้าตาต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม

0: ลุงลุงลุงลุงกำนันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
1: อะไรกันวะมาเรียกข้าทำไมข้าจะรีบไปนะ
0: ก็เรื่องนาข้าวนี่แหละที่ฉันจะถามลุงกำนันน่ะ
1: เอาจะถามอะไรก็ว่ามาข้ายิ่งรีบรีบอยู่ด้วย
0: ฉันละสงสัยเหลือเกินว่าทำไมปีนี้ข้าวของลุงกำนันทำไมงอกงามเหลือเกินฮะแน่ลุงกำนันได้เคล็ดลับอะไรดีๆมาเก็บเงียบไม่บอกกันบ้างเลยนะ
1: เก็บเงียบอะไรกันเขาประกาศออกวิทยุกันโครมๆเองไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องกับเขา
0: พอดีวิทยุที่บ้านมันเสียนะลุงยังไม่มีกระตังเอาไปซ่อมเลยเอ๊ะว่าแต่เขาประกาศอะไรกันหรอฉันอยากรู้นะลุงเล่าให้ฉันฟังหน่อยดิ
1: เอาละเล่าก็เล่าวะถ้าอยากให้ข่าวของเองงามเหมือนของข้าแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะตอนนี้ที่บ้านเรามีปุ๋ยดีมาใหม่ชื่อว่าปุ๋ยพลังบุญพืชของเขาดีจริงๆถ้าเองอยากให้ข้าวสมบูรณ์แข็งแรงทนทานน้ำหนักเยอะแกลบน้อยทนโรคทนแล้งได้ดีไม่มีแมลงรบกวนก็ให้ใช้ปุ๋ยพลังบูนพืชเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เองเคยใช้นั่นแหละรับรองว่าได้ดีอย่างที่ต้องการจะหว่านเดียวหรือหว่านร่วมก็ได้ไม่มีปัญหาปุ๋ยพลังบูนพืชเขายังเพิ่มธาตุซิลิก้าให้อีกถึง 15% ด้วยนะ
0: โอ้สุดยอดไปเลยลุงกำนันว่าแต่ว่าดีขนาดนี้ถ้าจะแพงละสิท่า
1: โอ้ยไม่แพงเลย
0: โอ้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วว่าแต่ว่าปุ๋ยอะไรนะลุง
1: อู้วะไอ้นี่บอกให้ตั้งใจให้ฟังให้ดีๆข้าจะบอกอีกทีเดียวนะชื่อปุ๋ยพลังบุญพืชจำให้แม่นๆแล้วรีบไปเอามาใช้ซะ
2: ตาใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
3: ตาใช้ฉีดพ่นทางใบ
2: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3: ตา
2: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
3: ตาหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: ลดต้นทุนได้มากกว่าคุณภาพผลผลิตดีกว่าดินดีไม่มีเสียดินดีแน่นอนดีถาวรดียาวนานใช้บุญพืชนะคะผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่เราสัมปทานไว้มั่นใจเลยว่าดีแน่นอนนะคะทำการเกษตรแบบยั่งยืนอย่าลืมนึกถึงบุญพืชผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังกุ้ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีค่ะที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืชนะคะ0861849000 0861849000ไลน์แอดบุญพืช ID line @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 จ้าวันนี้เตือนใจและทีมงานบุญพืชลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมขอคุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจเดินทางไปไหนมาไหนนะคะอย่าลืมร่มเสื้อกันฝนแล้วก็สำรวจเส้นทางให้ดีจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยจากใจพวกเราชาวบุญพืชวันนี้ลาไปก่อนแล้วเด้อสวัสดี

0: ยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกองทัพบกโต้กลับแรงงานผู้แทนพิเศษ UN ย้ำไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งชี้กัมพูชาต้องยอมรับความจริงและหยุดบิดเบือนข้อมูลจากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้แทนแรงงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคมซึ่งได้กล่าวพาดพิงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงและเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่พำนักไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงในส่วนของประชาชนชาวกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเติมได้หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและบ้านคลองแผงซึ่งส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาต้องยอมรับปัญหาและหันมาดูแลประชาชนของตัวเองอย่างจริงจังยศชนันนั่งประธานคณะกรรมการนโยบายภัยพิบัติภูมิภาคมอบหมายแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์มอบหมายมาตรการเร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือภายหลังรับฟังรายงานจากหน่วยงานและจังหวัดต่างๆศาสตราจารย์ดร.ยศชนันได้มอบหมายภารกิจและมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขจัดจุดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วนสร้างระบบ Command and Control และตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงหากพบสัญญาณเตือนภัยรุนแรงหรือความผิดปกติของระดับน้ำให้รายงานและประสานตรงไปยังปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการได้ทันทีบูรณาการนวัตกรรมและเชลเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่มอบหมายให้ทีมงานทำงานร่วมกันกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อม

0: นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นโดรนสำรวจพื้นที่ระบบโทรมาตรและแอปพลิเคชันเตือนภัยเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการอพยพและการช่วยเหลือประชาชนเร่งรัดโครงการสำคัญและเตรียมรับมือแบบครบวงจรทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งการทำงานครั้งนี้เป็นการนำบทเรียนและประสบการณ์จากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยเน้นดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การสื่อสารและการช่วยเหลือถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
9: ขอบคุณค่ะ
8: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
9: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
10: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
11: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
12: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
13: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
14: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
15: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
16: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
14: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้ว

0: ยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
1: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียว

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
1: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมา
2: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

Hertz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

สมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: MCOT Radio
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248

0: สุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เติมคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
4: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเป็นถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: 96.5 Modern Life Modern News

0: 96.5
1: ผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
0: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปิดล้อมป่าปาล์มตากใบสำริดผลหนึ่งในกลุ่มคนร้ายยิงตำรวจสิ้นฤทธิ์ตะโกนยกมือมอบตัวพร้อมสัดทอดเพื่อนร่วมแก๊งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมสวนปาล์มขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังอบต.ไพรวันซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้หลบซ่อนตัวกระทั่งเจ้าหน้าที่กดดันเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของสวนปาล์มและใช้อาวุธปืนยิงสุ่มไปยังป่ารกทึบต้องสงสัยส่งผลให้คนร้ายส่งเสียงตะโกนออกมาขอมอบตัวเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้เดินหันหลังยกมือเหนือศีรษะออกมายังพื้นที่โล่งและเข้าควบคุมตัวด้วยความระมัดระวังสูงสุดก่อนรายงานให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รับทราบและส่งตัวเข้ากระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นแหล่งข่าวเปิดเผยว่าคนร้ายรายนี้เดินทางออกมามอบตัวโดยไม่มีอาวุธปืนและเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายคาดว่ามีประมาณ6คนโดยให้การรับสารภาพและเปิดเผยเบาะแสสำคัญโดยได้สัดทอดเครือข่ายให้ข้อมูลรายชื่อสมาชิกในกลุ่มรวมถึงประวัติการก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังส่วนหนึ่งปิดล้อมและปูพรมตรวจค้นพื้นที่สวนปาล์มอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ทราบว่ายังมีคนร้ายที่เหลือหลบซ่อนอยู่หรือไม่ทางนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการรายละเอียดเหตุการณ์และแนวทางการขยายจับกุมตัวผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมดต่อสื่อมวลชนหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นกู้ภัยส่งศพพ่อแม่ลูกเหยื่อแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินถึงวัดจังหวัดชลบุรีแล้วเตรียมประกอบพิธีทางศาสนากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต3พ่อแม่ลูกได้แก่นายวิเชียรนาวงศานางสาวชันธนาชัดอินและนางสาวนิชาภานาวงศาเหยื่อถูกแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินจังหวัดชลบุรีโดยนำร่างมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามบ้านทุ่งคาตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหรือหลวงพี่เอ็กเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าได้มีความตั้งใจจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำพิธีบังสุกุลและแบ่งบุญกุศลให้กับเหยื่อทั้ง5คนในจุดที่พบร่างยอมรับว่ารู้สึกหดหู่ใจเมื่อกลับมาถึงที่วัดจึงมีความตั้งใจจะจัดงานศพให้กับครอบครัวถังน้ำมันระเบิดตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเจ็บ3คนเกิดอุบัติเหตุบริเวณปั๊มน้ำมันเก่าตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา 14:05 นที่ผ่านมาขณะที่คนงานกำลังใช้เครื่องตัดแก๊สรื้อถอนถังน้ำมันเก่าส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายคือนายนิรัตน์พืชศรีนายคุณแผนกาววิชัยและนายดาวรุ่งทุมาวันเบื้องต้นทราบว่าปั๊มน้ำมันดังกล่าวปิดให้บริการนานแล้วและผู้ประกอบการได้ว่าจ้างกลุ่มช่างมารื้อถอนถังน้ำมันเก่า3ใบโดยเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงเช้ากระทั่งจนถึงเวลาเกิดเหตุคาดว่าช่างได้ใช้เครื่องตัดแก๊สเพื่อตัดเปิดถังน้ำมันเก่าจนเกิดประกายไฟทำปฏิกิริยากับไอระเหยภายในถังและเกิดการระเบิดขึ้นโชคดีที่แรงระเบิดไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากตัวถังน้ำมันและกำแพงรอบข้างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดทางแพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจร่างกายและอนุญาตให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายกลับบ้านแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: นับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
9: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
10: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
11: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
12: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
13: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
14: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
15: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
13: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
16: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตราย

0: เท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อ

ียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

Life Modern Music อสมทสงขลา 96.5 อสมทพัทลุง 95.75 และก็อสมทตรัง 106.25 ฟังพร้อมๆกันไปในช่วงยามเย็นนี้นะ

5โมงกว่าๆนะคะฟังเพลงเพราะกันไปที่อสมทสงขลา 96.5 เมกะเฮิร์ตซ์นะครับอสมทตรังอสมทพัทลุงครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในช่วงเย็นนะครับในพื้นที่ของพัทลุงนะแต่ว่าที่หาดใหญ่โดยเฉพาะที่สายสนามบินเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ตกหนักตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับจนถึงในช่วงประมาณสัก7โมงกว่าๆนะครับฟ้าก็เริ่มเปิดกันทีเดียวสร้างความชุ่มฉ่ำหลายคนก็จามฮัดเชยกันเลยในช่วงวันนี้นะครับอาจจะมีอาการหวัดบ้างอะไรบ้างหรือบางบ้านนี่ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนนี่ก็เปียกกันไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลทีเดียวนะคิดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็หลายบ้านอาจจะเปลี่ยนจากรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นรถยนต์ในการเดินทางออกจากบ้านนะครับก็เกรียมตัวสำหรับเรื่องของรถติดนะครับเมื่อกี้เห็นประกาศจากทางด้านของประปาคุณผู้ฟังเรื่องของมีท่อประปาแตกนะครับที่บริเวณของหน้าบริษัทหัดทิพย์นะก็ทำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบของแยกคลองหวะนะครับแล้วก็หมู่บ้านในโซนนั้นเนี่ยน้ำจะไม่ไหลนะครับคุณผู้ฟังก็นะช่วงตอนเย็นพอดีเลยนะเห็นมีประกาศด่วนกันมาจากการประปาส่วนภูมิภาคนะครับช่วงที่เปิดไปในหน้า Facebook เห็นมีแต่คนใส่ชุดเป็นสไปเดอร์แมนกันเยอะทีเดียวให้เข้ากันกับกระแสช่วงนี้ใช่ไหมครับเรื่องของสไปเดอร์แมนกำลังฉายกันอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับไปดูกันหรือยังคุณผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะขวัญใจเด็กๆนะครับไปดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองทีเดียวสำหรับอัศวินนะเป็นแบบว่าอัศวินแมงมุมที่เป็นขวัญใจของคนทุกเพศทุกวัยนะครับส่งเพลงเพราะที่คุณอยากฟังครับ LINE ADM คอสงขลาหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากคุณกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID LINE MCOT สงขลา MCOTSONGKHLAแล้วก็ฟังออนไลน์ด้วยนะครับที่ worldwideweb.mcot.net ครับหรือว่าจะฟังผ่านทาง MCOT Connect application นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีครับทั้งระบบ Android หรือว่าจะเป็น iOS ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังโหลดฟรีนะครับคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมี 3G 4G มี Wi-Fi ฟรีเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังไปดูเรื่องราวข่าวสารเป็นสาระกันบ้างดีกว่านะครับเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของเกลือคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เราก็จะเอาไว้ปรุงอาหารใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็บอกว่ามีการเทเกลือลงไปในชักโครกแล้วก็ทิ้งไว้ชั่วข้ามคืนตอนเช้ามาจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดถึงเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำกันดีกว่าสามารถที่จะทำให้บรรยากาศภายในบ้านของเรามันก็จะดูไม่สะอาดใช่ไหมแม้ว่าบริเวณนั้นจะได้รับการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำก็ตามทีน้ำยาปรับอากาศหลายชนิดก็ทำได้เพียงแค่กลบกลิ่นไว้ชั่วครู่เท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการกันกับคราบสกปรกสะสมหรือว่าแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของกลิ่นได้นะครับมีเคล็ดลับนะฮะจาก Time of India บอกว่าตอนนี้คือได้รับความสนใจอย่างมากกับการใช้วิธีการเทเกลือแกงลงในโถส้วมก่อนที่คุณจะเข้านอนแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับวิธีการนี้เนี่ยไม่สามารถจะทดแทนการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกได้แต่สามารถจะช่วยลดกลิ่นจางๆทำให้คราบสกปรกบางส่วนเนี่ยอ่อนตัวลงแล้วก็ช่วยให้ขัดทำความสะอาดโถส้วมได้ง่ายขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเกลือก็จะมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นเล็กน้อยแล้วก็ผิวของเม็ดเกลือก็จะมีความสามารถในการสร้างแรงเสียดทานพอสมควรทีนี้เมื่อแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงเกลือก็จะช่วยทำให้คราบสกปรกต่างๆนะครับที่เป็นแบบคราบบางๆคราบ
ปื้อนเบาๆคราบสบู่หรือว่าคราบแร่ธาตุที่เกาะอยู่รอบๆขอบโถส้วมก็จะหลุดลอกออกได้ง่ายขึ้นซึ่งคราบสกปรกเหล่านี้เองนะครับที่เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เป็นตัวการสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์หากว่าไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับวิธีการไม่ยากเลยคุณผู้ฟังก็ใช้เกลือแกงนี่แหละนะครับเกลือที่อยู่ในครัวของเราที่บ้านนี่แหละนะครับเทประมาณครึ่งถ้วยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้แบบว่าเยอะๆหน่อยก็ได้เหมือนกันนะครึ่งถึง1ถ้วยเนี่ยเทลงไปในโถส้วมโดยตรงก่อนที่คุณจะเข้านอนทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมงแล้วก็งดการกดชักโครกในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งพอเช้าวันรุ่งขึ้นขอให้คุณใช้แปรงขัดด้านในโถส้วมให้ทั่วนะครับโดยเน้นบริเวณระดับน้ำแล้วก็ใต้ขอบโถจากนั้นจึงกดชักโครกนะครับซึ่งการที่คุณแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนร่วมกันกับการที่คุณขัดล้างด้วยการกำจัดคราบสกปรกต่างๆเนี่ยก็ทำให้ผิวของโถส้วมเนี่ยดูว่าสะอาดตา

ขึ้นนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าบางคนเนี่ยยังคงนิยมผสมกับเกลือเข้ากันกับเบกกิ้งโซดาโดยใช้เบกกิ้งโซดาที่มีคุณสมบัติจะช่วยดูดซับกลิ่นที่มีความเปียกนะครับไม่ขออภัยดูดซับกลิ่นที่มีความเป็นกรดมันอยู่คนละบรรทัดนะฮะขณะที่เกลือเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มแรงขัดเล็กน้อยเวลาที่คุณแปรงแต่ว่าไม่ควรจะนำสูตรทำความสะอาด DIY แบบนี้เนี่ยไปผสมแบบมั่วซั่วกับน้ำยาฟอกขาวหรือว่าสารเคมีทำความสะอาดอื่นๆนะเบกกิ้งโซดาเนี่ยเอาไปผสมมั่วๆไม่ได้นะครับพอไม่งั้นนี่คือเกิดปฏิกิริยาอันตรายสุดๆไปเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการที่เราจะใช้เคล็ดลับโดยการโรยเกลือเนี่ยก็เหมาะสำหรับการดูแลความสะอาดที่แบบว่าทำเป็นประจำมากกว่านะครับไม่ใช่ทางแก้สำหรับโถส้วมที่มีแบบคราบหินปูนหนาๆมีเชื้อราหรือว่ารอยเปื้อนฝังลึกกันมายาวนานหลายปีหากว่ามีคราบหินปูนหนานะครับหรือว่าพวกเรียกว่านะการใช้เกลือมันก็ช่วยไม่ได้นะมันต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบเฉพาะทางที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าเรื่องของกลิ่นเนี่ยคุณผู้ฟังสิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังนั่นก็คือน้ำหมักชีวภาพคุณผู้ฟังเทไปได้เลยนะฮะเทไปได้เลยแต่ว่าการที่คุณใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยคุณห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างส้วมเทลงไปที่เป็นเคมีนะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์คุณผู้ฟังคุณเทสารเคมีลงไปมันก็ตายหมดคืองดการใช้พวกน้ำยาเคมีไปก่อนสักประมาณ1สัปดาห์เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็คือให้เทพวกน้ำยาเทน้ำหมักชีวภาพเนี่ยลงไปเลยนะสักขวดใหญ่ๆแล้วก็ล้างนะครับขัดด้วยแปรงแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละนะครับให้พวกน้ำหมักเนี่ยมันลงไปทำปฏิกิริยากับสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในบ่อเกลือคุณผู้ฟังแล้วมันจะช่วยนะกำจัดในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รวมถึงเรื่องของสิ่งปฏิกูลต่างๆมันก็จะย่อยสลายก็ไม่ต้องแบบดูดซ่วมบ่อยๆด้วยนะครับอันนี้วิธีนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลจริงๆลดกลิ่นแล้วก็ลดสิ่งปฏิกูลได้แต่คุณจะต้องงดการใช้สารเคมีคอนเฟิร์มว่าเป็นวิธีการที่ทำแล้วได้ผลจริงแล้วก็ไม่แพงประหยัดมากๆเลยนะครับลองไปใช้กันดูแต่ว่าน้ำหมักเนี่ยกลิ่นมันอาจจะไม่โสภาสถาพรเท่าไหร่ก็เทราดไว้ตอนก่อนนอนก็แล้วตอนเช้าก็เอาน้ำเปล่าราดเอาแปรงขัดให้สะอาดห้ามใช้เคมีย้ำเลยนะใช้ได้ผลมาก

0: MCOT Radio. ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สารภาพซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมาย

0: Modern Music. Modern Music. ช่วงชัวร์ก่อนแชร์เกลือแร่แก้ท้องเสียเลือกอย่างไรจากท้องตลาดเราควรเลือกผงเกลือแร่แบบไหนผสมน้ำอย่างไรให้ถูกต้องและต้องดื่มอย่างไรถึงจะได้ผลต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มจากทำความเข้าใจรูปแบบของผงเกลือแร่
1: ในปัจจุบันประเทศไทยที่เรานิยมใช้เป็นผงเกลือแร่เอาไว้ผสมน้ำในตลาดไทยเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบที่1เป็นแบบที่เป็นยามีเลขทะเบียนยาอย่างชัดเจนซื้อได้ในร้านยากับอีกแบบนึงเขาอาจจะเรียกว่าผงเกลือแร่สำหรับคนสูญเสียเหงื่อเนื่องจากการออกกำลังกายซึ่งแบบนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของอาหาร
0: รูปแบบของเกลือแร่มีความสำคัญต้องซื้อให้ถูกประเภท
1: ไม่ใช่ว่าใช้แบบไหนก็ได้ถ้าเกิดเราเจ็บป่วยไม่ว่าท้องร่วงท้องเสียหรืออาเจียนเนี่ยเราควรจะใช้ผงเกลือแร่ ORS ที่เป็นยาสิ่งที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่ต่างๆต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันจะมีการคำนวณปริมาณอย่างชัดเจนในขณะที่สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือผงเกลือแร่ทั่วไปอัตราส่วนของน้ำตาลแล้วก็ของเกลือแร่เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย
0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือปริมาณน้ำที่กำหนดให้ผสมกับผงเกลือแร
1: ่อ่านฉลากที่ซองเป็นสำคัญในประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายขนาดของผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์1ซองผสมน้ำ150มิลลิลิตรบางชนิดอาจจะให้ผสมน้ำ250มิลลิลิตรน้ำ1แก้วหรือผสมน้ำประมาณ1ขวด750มิลลิลิตร
0: ถ้าเราผสมผงเกลือแร่กับน้ำผิดจากปริมาณที่ระบุไว้หรือดื่มเกลือแร่ผิดประเภทจะอันตรายยังไงครับ
1: ถ้าเราเกิดผสมผิดเอาขนาดซองใหญ่ไปผสมในน้ำปริมาณน้อยมันทำให้ปริมาณน้ำตาลและเกลือแร่เนี่ยมันเข้มข้นเกินไปมันจะไปดึงน้ำออกจากลำไส้ทำให้อาการท้องเสียแย่ไปอีกถ้าเกิดเราไปใช้เกลือแร่ที่ใช้ในผู้สูงอายุออกกำลังกายปริมาณเกลือแร่และน้ำตาลไม่เหมาะสมบางครั้งเนี่ยปริมาณน้ำตาลบางส่วนน้ำตาลก็จะเยอะมากทำให้อาการท้องเสียเนี่ยจะแย่ลงได้จะต้องเลือกซื้อแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องกับที่ฉลากระบุ
0: แล้วโดยทั่วไปเราควรดื่มน้ำผสมเกลือแร่ในปริมาณเท่าไหร่เมื่อท้องเสียครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราถ่ายในปริมาณประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะซัพพอร์ตตัวน้ำและเครื่องดื่ม ORS ไปให้อยู่ในปริมาณที่คล้ายๆที่ร่างกายเราเสียไปครับค่อยๆจิบนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อผสมเสร็จแล้วอ่ะเพราะเราเก็บทิ้งไว้เชื้อโรคมีโอกาสขึ้นสารน้ำที่เราผสมไว้ได้เพราะนั้นโดยทั่วไปถ้ากินไม่หมดสัก24ชั่วโมงเราก็ทิ้งไป
0: แล้วแบบนี้เราจะต้องซื้อผงเกลือแร่ยังไงให้ถูกต้องครับ
1: บอกเภสัชกรเลยว่าท้องเสียหรือคลื่นไส้หรือว่ามีผู้ป่วยอาเจียนต้องการซื้อผงเกลือแร่ ORS ผมมั่นใจว่าโดยทั่วไปเภสัชกรในร้านยาจะถามก่อนเลยว่าเอาไปทำอะไรใครเป็นอะไรเขาจะได้จัดหาให้ถูกต้อง
0: แล้วจริงๆเกลือแร่แก้ท้องเสียมันไปแก้ท้องเสียยังไงครับ
1: ผง ORS ไม่ใช่ไปแก้หรือรักษาการท้องเสียโดยตรงแต่เป็นกระบวนการเราชดเชยสารน้ำที่เราสูญเสียไปกับการถ่ายส่วนจะรับประทานยาตัวอื่นไหมขึ้นกับแต่ละกรณีเช่นปัจจุบันอาจจะมีการใช้ยาถ่านหรือเป็นยาตัวอื่นที่ทำหน้าที่ไปดูดซับเอาพวกสารพิษออกไปกับอุจจาระอันนี้ก็เป็นยาตัวนึงที่ช่วย
0: มีคนกลุ่มไหนบ้างที่ควรระมัดระวังหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มเกลือแร่ล่ะครับ
1: ผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ป่วยที่มีการจำกัดปริมาณเกลือจำกัดโซเดียมก่อนที่จะใช้คงต้องปรึกษาแพทย์
0: ถ้าเราดื่มเป็นน้ำอัดลมผสมเกลือแบบนี้ช่วยทดแทนได้ไหมครับ
1: นั่นปัญหาหนึ่งคือน้ำอัดลมเนี่ยสูตรปกตินะสิ่งที่จะได้คือน้ำตาลเยอะมากพอดื่มเข้าไปก็อาจจะทำให้ท้องเสียมากขึ้นใส่เกลือก็ไม่รู้ใส่ไปปริมาณเท่าไหร่แล้วเกลือจริงๆเกลือแร่ที่เราต้องการเนี่ยมีทั้งโซเดียมมีทั้งโพแทสเซียมมีคลอไรด์มีซิเตตซึ่งในเกลือที่เราใช้ที่บ้านเป็นเกลือแกงก็คือเป็นโซเดียมคลอไรด์เป็นหลักมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เขากำลังเจ็บป่วยจริงจังแนะนำว่าใช้ผงเกลือแร่ที่เป็นยาดีกว่า
0: แล้วเกลือแร่ ORS กับ ORT มันต่างกันยังไงครับ
1: ผงเกลือแร่ที่เรียกกันทั่วโลกก็คือ ORS ภาษาไทยก็จะใช้ทับศัพท์เลยว่าผง ORS ชื่อมาจากว่า Oral Rehydration Salt ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ทดแทนน้ำและเกลือแร่หลังจากที่ชงใช้เรียบร้อยแล้วส่วน ORT แปลว่า

0: Oral Rehydration Therapy มันก็คือกระบวนการรักษาด้วยผง ORS เนี่ยแหละครับ
1: ดังนั้นในทางวิชาการจึงไม่มีผง ORT เพราะ ORT เป็นเพียงคำเรียกวิธีการรักษาแต่บางครั้งก็พบว่าคำว่า ORT ถูกใช้เรียกผงเกลือแร่สำหรับคนออกกำลังกายอาจารย์ยังมีข้อย้ำเตือนในการดื่มเกลือแร่อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์ไว้แบบนี้ครับ
0: สิ่งที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่เพราะนั้นก็อ่านฉลากนิดนึงว่าอันนี้สำหรับผู้ป่วยท้องเสียหรือสำหรับคนออกกำลังกายถ้าไปซื้อที่ร้านยานะครับเภสัชกรจะได้ให้คำแนะนำหรือถ้ามีข้อสงสัยให้ถามวิธีการใช้อย่างชัดเจนจากเภสัชกรครับ
1: กินเกลือแร่จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเลือกให้ถูกชนิดผสมให้ถูกสัดส่วนและใช้อย่างถูกข้อบ่งใช้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: 96.5 96.5ผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1 แผ่นโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
3: 96.5Modern Life Modern Music
2: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโชว์ใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
3: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวบมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณดันครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
7: ครับนี่ก็เย็นวันอังคารนะฮะ
8: ค่ะ
7: 4สิงหาคมคุณนันจะชวนคุยเรื่องอะไร
8: ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะโปรดทราบนะคะว่าวันที่6 7เนี่ยฝนจะตกหนักค่ะ
7: นี่เมื่อสักครู่นี้ก็ตกมาหนักแล้วก
8: ็ที่บ้านเนี่ยก็ตกนะ
7: ครับตกมาสู้นึงแล้วก็เงียบไปแล
8: ้
7: ว
8: แต่ไม่มีแดด
7: วันนี้มีแดดตลอดทั้งวันนะยกเว้นตอนช่วงที่ฝนตกประมาณสัก5โมงเย็นนะตกประมาณสักตอน5โมงเย็น
8: ค่ะมีคำเตือนนะคะถ้าหากว่าท่านจะไปเที่ยวทะเลก็ให้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
7: รู้สึกทางภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะหนัก
8: ใช่ค่ะ
7: เห็นวันนี้บอกจังหวัดตราดก็น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะฝนตกลงมาแล้วก็ทำเอาน้ำท่วมในตัวเมืองตัวอำเภอหลายอำเภอเลยดูจากข่าวแวบๆนะฮะ
8: แต่ที่คุยกับน้องที่ไปแฟนรายการเราเนี่ยค่ะเขาไปเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งที่ตราดนั่งเครื่องของบางกอกแอร์เวย์ไปร้อยกว่าคนบนเครื่องมีคนไทยอยู่3คนฝรั่งนิยมมาเที่ยวแล้วก็มันก็เป็นช่วงหน้าฝนของเราด้วย
7: ครับ
8: ค่ะเขาใหญ่ก็มีการเตือนนะคะ
7: คร
8: ับ หัวหน้าอุทยานเขาใหญ่บอกว่าน้ำฝนตกบนเขาใหญ่หนักมากและน้ำก็คือน้ำตกอะไรที่แบบล้นมาเสียงสนั่นลั่นป่าเลยแล้วก็เตือนพวกที่อยู่ข้างล่างไม่ว่าจะอยู่ริมลำตะคองไปจนถึงในเมืองโคราชให้ระวังค่ะเพราะดูจากสัญญาณที่ตกหนักบนภูเขาสุดท้ายก็ลงข้างล่าง
7: ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลำตะคอง
8: ใช่
7: ส่วนใหญ่ก็จะลงลำตะคอง
8: ค่ะ
7: แต่ถ้าฝั่งปลาจีนก็จะมี

0: ฝั่งทางฝั่งปจีนก็จะมีนะแหล่งที่จะรับน้ำทางเขาใหญ่ออกไปด้วย
1: แต่มันไม่ได้ลงลำตะคองหมดนะฮะพี่ไพศาลคือมันท่วมก่อนนะแล้วค่อยลงอะค่ะ
0: กวาด
1: เออถ้ามันลงลำตะคองหมดก็ดีสิคะเพราะว่าลำตะคองเนี่ยแห้งมากนะคะ
0: ใช่
1: แห้งสุดๆเลย
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเอ๊ะมันมีข่าวคุณนันแต่ว่าเราก็อย่างผมนี่มันคนรุ่นโบราณแล้วก็เลยไม่ค่อยทันพวกคนรุ่นใหม่ๆเขานะคือเขาพูดกันถึงเรื่องบริการปล่อยเงินกู้ของ Virtual Bank แห่งแรกที่เขาเริ่มเปิดบริการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะเข้าใจว่าตั้งแต่1สิงหาคมเนี่ยเขาเริ่มปล่อยกู้ละก็คือคลิกที่เป็น Virtual Bank แห่งแรกของไทยนะคลิก CLICXนะแต่ว่าก็ออกเสียงว่าคลิกซึ่งก่อนหน้านี้ผมยังจำได้ที่ว่าเขาเปิดให้เรื่องเงินฝากแล้วก็ให้เลือกหมายเลขบัญชีได้จะเอาเลขมงคลจะเอาเลขอะไรยังไงที่อยากตั้งเอาได้เลยหมายเลขบัญชีที่จะฝากก็เป็นรูปแบบที่เขานำเสนอนะก็ดูน่าตื่นเต้นดีนะสำหรับธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank แล้วก็เมื่อวันที่1เนี่ยเขาเริ่มธุรกิจปล่อยสินเชื่อหรือให้สินเชื่อกับลูกค้านะฮะ
1: เรียกเป็นการจับมือของ3องค์กรใหญ่นะคะก็คือกรุงไทย Advanced Info Service หรือว่า AIS แล้วก็ OR ซึ่งเป็นบริษัท
0: ป
1: ตท.ก็คือรายใหญ่หมดเลยกรุงไทย AIS และปตท.จับมือกันค่ะสามรายเนี่ยมีฐานลูกค้ารวมกัน50ล้านคนทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้มันเกิดเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยก็คือว่าเห็นเขาบอกว่าพอเปิดมาปั๊บนี่ก็แอปล่มเลยนะเพราะคนก็กรูกันเข้าไปมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเนี่ยมันก็เกิดพฤติกรรมที่ก็จะมีการแชร์กันว่าได้รับเงินกู้แล้ววงเงินเท่านั้นเท่านี้อวดกันนะแล้วก็มีการโชว์กันว่าเดี๋ยวจะบิดละเขาบอกว่าก็คือ
1: เป็นศัพท์ใหม่ก็คือ
0: เป็นศัพท์ใหม่ก็คือจะชักดาบ
1: เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว
0: ก็คือเนี่ยเขามีบอกว่
1: านี
0: ่คลิกเนี่ยกลายเป็นข่าวดังตั้งแต่ช่วงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ระบบของคลิกกลับมาใช้งานได้หลังจากล่มเพราะทราฟิกมหาศาลโดยผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่าได้รับการอนุมัติสินเชื่อคลิกพร้อมใช้วงเงิน 30,000 บาทซึ่งเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยก็ได้สื่อสารในกลุ่มลับบน Facebook พร้อมบรรยายว่าหลังกู้มาแล้วจะลบแอปพลิเคชันทิ้งไปก่อนจะท้าทายทำนองว่าจะไม่ยอมจ่ายคืนก็เกิดคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และการขอวิธีทำเพื่อทำตามจนเกิดความเป็นห่วงว่าคลิกส์กำลังจะถูกผู้กู้ไม่มีคุณภาพรุมถึงจนเกิดหนี้เสียหรือ NPL มหาศาลจนโมเดล Virtual Bank ในไทยอาจจะตายตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งไข่เพราะมันก็จะมีการแชร์กันมาว่าเออลองทำดูแลได้กู้มา 7,000 ทั้งที่จริงๆแล้วผมติดเครดิตบูโรนะก็มีการแชร์อะไรกันใหญ่อ้าวได้คนนี้ได้ 20,000 คนนี้ได้ทั้งนั้นตัวนี้อะไรมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็บอกเนี่ยทุกคนก็จะลงท้ายว่าเดี๋ยวก็จะชักดาบหมดที่เขาใช้คำว่าเป็นบิดเขาจะบิดเลยนะ นะก็แต่ว่าเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยมีคนก็ออกมาเตือนนะคุณนันอย่างผู้จัดการก็รายงานว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเนี้ยในสายตาวิศวกรข้อมูลหรือ data engineer หรือนักพัฒนาระบบmachine learning ที่นั่งดูปรากฏการณ์นี้อยู่ก็จะไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกพอรู้ว่าความพยายามของสายบิดที่คิดว่าตัวเองฉลาดในการโกงแอปพลิเคชันแท้จริงแล้วคือความไม่เข้าใจในอัลกอริทึมที่มีเครือข่ายข้อมูลครอบคลุมไม่แพ้หน่วยข่าวกรองของราชการ

นอกจากนี้การกู้เงินแบบลบแอปทิ้งยังไม่ใช่การใช้ช่องโหว่ของระบบเพราะพฤติกรรมนี้ยังอาจเป็นเหมือนการป้อนข้อมูลสอน AI ชั้นดีได้ด้วย

0: นะฮะในโอกาสในโลกการเงินดั้งเดิมการตามทวงหนี้จากคนที่ไม่มีหลักแหล่งคือต้นทุนที่แพงมากธนาคารพาณิชย์อาจต้องจ้างเอาท์ซอร์สให้โทรติดตามหรือส่งจดหมายซึ่งมักจะไม่คุ้มกับมูลหนี้สมมุติว่า 30,000 บาทสายบิดจึงอาจเคยชินกับชัยชนะเล็กๆน้อยๆในการกู้หนี้นอกระบบหรือแอปเถื่อนแต่คลิกส์ไม่ใช่แอปเงินกู้เถื่อนและไม่ได้ทำงานบนฐานคิดของมนุษย์โครงสร้างของ Virtual Bank ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยถูกบังคับให้เชื่อมต่อผ่าน API Gateway โดยตรงกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดซึ่งแปลว่าวินาทีที่ใครกดยอมรับเงื่อนไขหรือว่าคอนเซนต์และเงินเข้าบัญชีสถานะนี้ก็จะถูกสลักลงบนบล็อกเชนทางกฎหมายของประเทศเรียบร้อยจากระบบธนาคารเดิมที่พนักงานสินเชื่อจะตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง 3-6 เดือนธนาคาร Virtual Bank จะใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเรียลไทม์กว่า 2,000 จุดซึ่งกลไกการทวงถามจะเปลี่ยนจากพนักงานโทรศัพท์หรือส่งจดหมายแจ้งเตือนมาเป็นระบบลดวงเงินอัตโนมัติรวมถึงแจ้งเตือนผ่าน Ecosystem เช่นทางบริการโทรศัพท์มือถือของ AIS หรือ OR รวมถึงการหักบัญชีอัตโนมัติหากมีเงินเข้าความถี่ในการอัปเดตโมเดลของธนาคารปกติอาจอยู่ที่ไตรมาสละครั้งหรือปีละครั้งแต่ Virtual Bank สามารถอัปเดตระบบได้รายวันจากพฤติกรรมผู้กู้ทั้งพอร์ตดังนั้นการลงโทษเมื่อเบี้ยวหนี้ของ Virtual Bank จะเปลี่ยนจากการติดเครดิตบูโรที่ต้องรอ3ปีจึงจะล้างประวัติมาเป็นการติดบูโรและถูกแบ็คลิสต์ในระบบนิเวศข้อมูลหรือที่เรียกกันว่า Alternative Data Blacklistดังนั้นการลบแอปพลิเคชันทิ้งจึงไม่ได้ลบ Data Lake ที่เก็บข้อมูลของทุกคนไว้การจงใจกู้แล้วไม่คืนจึงเหมือนการขโมยของในห้างสรรพสินค้าแล้วหลับตาเดินออกไปโดยคิดว่ากล้องวงจรปิดหลายพันตัวจะมองไม่เห็นเรา
1: ก็เปลี่ยนเปลยว่างั้นนะ
2: มันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่เอกสารถ้าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยที่มันฮือฮาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพวกนี้ไปกู้ได้แล้วก็มาแชร์กันในพวกดาร์กว่าวิธีการจะโกงทำอะไรบ้างแล้วก็มีคนเข้าไปถามเต็มไปหมดเลยว่าช่วยแชร์หน่อยว่าจะโกงยังไงที่แชร์กันซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็คือต่างอวดกันว่าตัวเองอะล้วนแล้วแต่มีแบ็คลิสต์อยู่ในเครดิตบูโรทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่ากลับได้รับการปล่อยกู้เช่นมีบางคนบอกว่าได้วงเงินกู้ของบริษัทนี้ 20,000 บาทตอนนี้ถอนมาได้ 19,000 และวางแผนจะบิดหรือไม่จ่ายหนี้ส่วนอีกคนนึงก็บอกว่ากู้เนี่ยทำได้ง่ายมากทั้งที่ติดเครดิตบูโรมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ทั้งค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตบูนี่เนี่ยกว่า 400,000 เลยนะฮะค่าโทรศัพท์ค่าบัตรบูนี่ 400,000 แต่กลับอนุมัติกู้เกือบ 20,000 บาทมันที่เขาฮือฮากันคือตรงนี้ค่ะ
0: ว่าประวัติไม่น่าจะกู้ได้ก็กู้ได้นะ
2: ใช่ค่ะคือติดเครดิตบูโรที่เอาไปแชร์กันจริงไม่จริงไม่ทราบแต่มีการแชร์จริงว่าตัวเองเนี่ยติดเครดิตบูโรแต่ปรากฏว่า AI พวกนี้ตามไม่ทันใช้ AI ในการพิจารณาไงฮะ AI ก็ปล่อยกู้มาแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงินเตือนค่ะว่าอย่าเบี้ยวเด็ดขาดเพราะจะรับผลหนัก3ด้าน 1. จะติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโร 2. จะถูกฟ้องคดีแพ่งฟ้องร้องบังคับคดีนำไปสู่การยึดทรัพย์และอายุความ10ปีและ 3. คดีอาญาช่อโกงค่ะถ้าเกิดเขารู้ว่าคุณจงใจกรอกข้อมูลเท็จหรือตั้งใจหลอกลวงระบบ AI มีโทษถึงจำคุกเพราะฉะนั้นพวกที่ไปแชร์กันนะคะเขาคงแคปหน้าจอคุณไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณตั้งใจโกงเหมือนกับพวกที่ซื้อที่อะค่ะพี่เอกสารแล้วก็เอาที่ไปเข้าธนาคารร่วมกันอัพราคาเยอะๆแล้วก็อาจจะร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยที่ล้านหนึ่งปรากฏปล่อยกู้5ล้าน10ล้านไปเลยอันนี้ก็คือตั้งใจโกงถูกไหมฮะแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้ธนาคารอ
0: ัน
2: นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าพิสูจน์ได้ว่า

0: จงใจใส่ข้อมูลผิดเพื่อหลอก AI และแถมยังไปโพสต์อวดอีกว่าหลอกสำเร็จแล้วและโพสต์เสนอแนะวิธีการเบี้ยวหนี้โดน
1: เป็นอันนี้
0: คือเจตนาช่อโกง
1: อืม
0: คือดิฉันไม่อยากให้มีคำพวกนี้ค่ะพี่เอกสารคำว่าบิดเนี่ยมันคือการโกงเวลาใช้คำว่าบิดมันดูน่าเอ็นดูเช่นพวกที่ไม่จ่ายหนี้กยศ.เนี่ยซึ่งคุณไปโกงแบงค์เนี่ยมันจะเป็นหนี้มันจะเป็นเงินของเอกชนที่เขามาปล่อยกู้ให้คุณแต่หนี้กยศ.คือเงินภาษีของพี่ไพศาลและดิฉันที่เอาไปให้พวกคุณเรียนไปแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะพี่ไพศาล
1: มันก็แปลกเนาะก็มีสังคมอะไร
0: วิธีการดิบไม่จ่ายเงินกยศ.ทำยังไงอย่าไปยอมใช้คำพวกนี้ใช้คำว่าโกงเหมือนกับภรรยาน้อยนอกใจเนี่ยพอคุณใช้คำว่ากิ๊กปุ๊บมันดูโทษเบาขึ้นมาทันทีเลยถูกไหมฮะใช้คำว่าโลกสองใบโลกใบที่สองก็ดูเกรขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเมียน้อยก็คือเมียน้อยค่ะ ไม่ต้องมาเรียกให้มันดูดีหรอก
1: น่าจะเป็นผู้ชายน่าจะเป็นคนบัญญัตินะไอ้สับแปลกๆที่ออกมาทีหลังเนี่ยนะ
0: เมียน้อยก็คือเมียน้อยไม่ต้องมากิ๊กเกิร์กอะไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา19 นาทีนะครับแล้วก็มาติดตามสองมุมข่าวต่อนะฮะ
4: อยากให้ท่านผู้ชมมาให้ท่านผู้ฟังอ่ะเข้ามาดูใน Facebook ดูหน้าดิฉันจังเลยสำหรับพูดอ่ะเรื่องกิ๊กเรื่องไม่ให้เรียกกิ
3: ๊
4: ก
3: ทำไม
4: วันนี้ฉันทำหน้าแบบปกตินะไม่ได้ทำหน้าเอาจริงเอาจังอะไรนะเนี่ยคุณนงเนี่ยจากพิษณุโลกบอกว่าโหพูดเรื่องเมียน้อยอารมณ์เมียหลวงขึ้นทันทีโอ้ยสังคมไทยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันล้อเล่นกันได้มากเท่าเรื่องนี
3: ้
4: ค่ะ
3: ครับแต่ไอ้เรื่องเนี่ยสายบงสายบิดเนี่ยดูแล้วมันไม่ล้อเล่นนะมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันสร้างค่านิยมอะไรแปลกๆนะคือในยุคอย่างยุคผมเริ่มมีเงินเดือนคนรุ่นผมแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันยังเป็นยุคของทุกคนก็พอมีเงินเดือนแล้วมันก็จะเริ่มขวนขวายหาบัตรเครดิตกันมีธนาคารมีอะไรมาเนี่ยก็เริ่มถ้าเงินเดือนเริ่มขยับขึ้นไปก็จะเริ่มเป็นฝ่ายติดต่อธนาคารเป็นฝ่ายติดต่อมาให้ถือบัตรนู้นบัตรนี้กันแล้วก็ถ้าไม่มีวินัยทางการเงินเนี่ยมันก็จะเป็นหนี้สินจนกระทั่งหนัก
4: หน่วง
3: แล้วบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าหลบได้ไม่จ่ายได้เฉยแล้วก็หลบเนี่ยนะมีบัตรเครดิตหลายใบนะแต่ผมสังเกตเห็นไม่มีใครรอดสักคนอย่างคนที่ผมรู้จักลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีเขาก็ปิดบังเรา

0: เงี้ยแต่พอถึงหนึ่งมันมีโนติสมาเนี่ยเราก็รู
1: ้
0: เพราะว่าเขาก็ต้องส่งมาให้ที่ทำงานต้นสังกัดเลยรับทราบเนี่ยนะมันก็มีปัญหาแบบนี้แต่อันนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าเขาเองไม่ไปโพธนาหรือว่าเขาจะชักดาบก็จะอะไรนะมันเป็นความผิดพลาดในการใช้ชีวิตของเขาแล้วในสุดเขาก็ต้องรับปัญหาต้องไปแก้ไขปัญหาหาทางที่จะชดใช้อะไรกันไปนะมันมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าไอ้เรื่องที่ถึงขั้นมาโชว์มาประกาศแล้วก็ตั้งใจจะเบี้ยวอะไรเนี่ยมัน
1: เป็นเรื่องน่าอายในสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่เอ๊ะรู้ว่าในตอนนั้นมันเป็นคนส่วนน้อยเลยต้องอายเดี๋ยวได้กลายเป็นคนส่วนใหญ่
0: คนเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนส่วนมากอะไรนะไอประเภทที่ไปบิดเบิดอะไรก็ไม่ใช่คนส่วนมากเพียงแต่ว่ามันมีโซเชียล
1: โกงไปเลย
0: มันมีโซเชียลแล้วมันก็เลยทำให้มันออกสู่สาธารณะเยอะอย่างคนอย่างเราไม่ได้เข้าไปร่วมสังคมด้วยเราก็เลยไปรับรู้รับทราบด้วยแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางมากแต่คิดว่าบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตธนาคารก็ไม่ได้ล้มละลายเขาก็ยังรวยอยู่แล้วผมเห็น
1: ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี
0: ้มันก็เขายังรวยอยู่จนถึงบัตรนี้ไอ้ที่เขาออกบัตรเครดิตให้แล้วนี่บอกว่าเดี๋ยวเวอร์ชวลแบงก์ก็จะเจ๊งนะผมก็คิดว่าไม่น่าจะเจ๊ง
1: ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกท่านนะคะลองสังเกตเหมือนที่เรียนสังเกตดูเรียนสังเกตตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเรียนเดินทางจากกรุงเทพไปอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรดิฉันใช้ถนนเส้นในอ่ะเส้นที่ตัดจากอินบุรีไปอ่ะที่ไปสาร
0: ที่ไปทางสากเหล็ก
1: แล้วดิฉันก็
0: มันขึ้นไปวังทองได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะซ้ายขวาตึกเนี่ยกิจการมันเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วค่ะจะขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรไม่มีเลยปิดหมดแต่ร้านปล่อยเงินกู้เนี่ยร้านที่ให้กู้อะค่ะติดกัน3ร้านเวิร์กนี้ห้องแถวนี้10ห้องปิดหมดเจ๊งหมดมีติดล้อบ้างมีอะไรต่อมีอะไรอ่ะ3เจ้าเรียนสังเกตเห็นมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วมาวันนี้เรียนก็สังเกตเห็นในกรุงเทพหรือไปไหนก็แล้วแต่พี่ไพศาลค่ะเดี๋ยวนี้ธุรกิจถ้ามันไม่มีที่จอดรถเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วริมถนนไม่มีใครจอดกินข้าวมันไก่ริมถนน
0: ใช่
1: ไหมคะไปกินในห้างไปกินในฟู้ดคอร์ทอะไรกันไปริมถนนที่ยังอยู่ได้
0: เขาไปกินด้วยไปนั่งร้านร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: น้อย
1: ริมถนนที่ยังอยู่ได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นร้านเป็นพวกเงินติดล้อเป็นพวกอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแคปิตอลทั้งหลายบริษัทร้านที่ปล่อยกู้ทั้งนั้นที่อยู่ได้ริมถนนร้อนยังไงไม่มีที่จอดอ้อไม่มีรถอยู่แล้วไง
0: อีโก้ไฟแนนซ์ไมโครไฟแนน
1: ซ์ขับมอเตอร์ไซค์มาบ้างไม่มีรถมาจอดหน้าร้านเพราะฉะนั้นริมถนนห้องแถวที่ยังอยู่ได้คือปล่อยกู้เพราะคนมากู้ไม่มีรถแล้ว มีเงินค่ารถมาก็บุญแล้ว
0: ตอนนี้ที่เป็นที่ถึงบอกว่านี่ครัวเรือนของเรามันสูงมากนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าชีวิตก็อยู่ได้ด้วยเอาเงินในอนาคตมาใช้ไปก่อนถ้าไม่มีระบบอย่างนี้มารองรับก็คงจะอาจจะสายป่านขาดไปนานแล้วก็เป็นไปได้อันนี้ก็ยังต่อชีวิตไปกูนี่ยืมสินมาต่อชีวิตไปเรื่อยแล้วก็ไปรุ่นเอาภายภาคหน้านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ
1: ดิฉันอดหวังจากผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้นะพี่เวสันผู้ว่าแบงค์ชาติที่กล้าพูดว่าไอ้เงินเทาเงินมืดเงินดำเงินทุจริตเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเยอะมากและในขณะที่พวก SME อะไรพวกที่ตายหมดแล้วแล้วส่วนที่โตก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทใหญ่ทั้งนั้นที่ยังโตที่ยังอยู่กันได้คือบริษัทใหญ่รายเล็กรายน้อยตายหมดแล้วแล้วเงินเนี่ย GDP มันไม่เพิ่มก็เพราะว่ามันมีการโกงเยอะเงินมันมีแต่มันเก็บภาษีไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลเพราะมันลงไปใต้ดินแบบนี
0: ้ครับมันไม่ถูกบันทึกไงมันไม่ถูกบันทึกมันก็เป็นเงินที่สะพัดอยู่แต่ไม่ถูกบันทึกมันก็ไม่ได้ไปทำให้ตัวเลขของ GDP อะไรมันเติบโตขึ้นมา
1: ยังหวังว่าท่านจะทำอะไรได้

0: ได้บ้าง
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: คุณอันมันมีกฎใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะ CAAT ซึ่งเขาจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปก็คือสนามบินไทยทุกแห่งนะฮะจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเปิดตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้หากพบสิ่งต้องสงสัยจากระบบตรวจสอบโดยไม่จำเป็นต้องเรียกเจ้าของกระเป๋ามาอยู่ร่วมในขณะตรวจค้นคือแต่ก่อนเขาดึงกระเป๋ามาแล้วตามเจ้าของกระเป๋ามาเปิดใช่ไหมให้เจ้าของกระเป๋าเป็นผู้เปิดด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยกระทำได้เพียงบันทึกภาพการปฏิบัติงานและทิ้งเอกสารแจ้งไว้ในสัมภาระที่มีการเปิดตรวจค้นคือถ้าตรวจแล้วไม่พบอะไรก็ต้องแจ้งเขาตรวจค้นแล้วเจอนี่ก็เป็นเรื่องอยู่แล้วล่ะนะฮะมีรายงานข่าวว่าทันทีที่ประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกมาเสียงตอบรับจากสังคมก็แบ่งออกเป็น2ด้านอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งมองว่านี่คือการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนมากขึ้นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเมื่อระบบสแกนพบสิ่งผิดปกติทุกนาทีล้วนมีความหมายการต้องตามหาผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าหรือในกรณีร้ายแรงอาจสร้างความเสี่ยงต่อผู้โดยสารทั้งลำแต่ในอีกด้านหนึ่งคำถามที่สังคมตั้งขึ้นกลับไม่ได้อยู่ในเรื่องความปลอดภัยเพราะแทบไม่มีใครคัดค้านการป้องกันวัตถุระเบิดหรือสิ่งของอันตรายบนเครื่องบินหากแต่อยู่ที่ขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบหลังการใช้อำนาจนั้นมากกว่าประเด็นที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือกรณีการทำลายกุญแจหรืออุปกรณ์ล็อกกระเป๋าหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดกระเป๋าหรือตรวจสอบได้โดยประกาศระบุชัดว่าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้และไม่มีข้อกำหนดเรื่องการชดเชยความเสียหายให้กับผู้โดยสารแม้ในกรณีที่เปิดตรวจและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลยก็ตามคำถามที่เกิดขึ้นว่าหากระบบหรือเจ้าหน้าที่วินิจฉัยผิดพลาดจนต้องเปิดกระเป๋าโดยไม่จำเป็นผู้โดยสารควรเป็นผู้รับภาระความเสียหายเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นแม้จะมีการบันทึกภาพการตรวจค้นเป็นหลักฐานแต่ความกังวลเรื่องความโปร่งใสก็ยังไม่จางหายหลายคนตั้งคำถามว่าหากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งของภายในกระเป๋าผู้โดยสารจะสามารถเข้าถึงหลักฐานดังกล่าวได้อย่างไรใครเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลและจะมีระบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่อย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ
0: ในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2-3 คนอยู่ตรงนั้นบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็กุญแจเนี่ยนะคะถ้าไม่อยากให้เขาทำลายเราจะต้องเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เป็นกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lock ค่ะเพราะว่าอย่างที่ไปสหรัฐอเมริกาเขาจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็มีกุญแจสำรองมาสเตอร์คีย์ที่เปิดกระเป๋าเราได้โดยที่กระเป๋าไม่เสียหายแต่ถ้าเราไม่ใช้กระเป๋าที่มีไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นมาตรฐานนะคะ
1: เขาแสดงว่าเขาต้องติดต่อบริษัท
0: เขาจะ
1: ต
0: ัด
1: กระเป๋าใช่ไหม
0: คือเวลาถ้าเราไปซื้อกระเป๋าอะค่ะพี่ประสานค่ะเขาจะบอกว่าใบนี้ไปอเมริกาได้เลยเพราะว่าเป็นจากเขามีไอ้ตัว TSA ล็อกที่เจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าเราได้โดยมีแม่กุญแจก็ประเทศไทยก็จะต้องขยับมาตรฐานขึ้นมาขนาดนั้นค่ะและเราเองก็ต้องขยับมาตรฐานไปขนาดนั้นเหมือนกับที่เรียนไปจีนเนี่ยด้วยจะต้องมีแบตเตอรี่สำรองที่มีตัว E 3ตัวไม่งั้นก็เข้าจีนไม่ได้ค่ะพี่เทศานพี่เทศานคงทราบไหมคะว่าจีนเขามีมาตรฐานของเขาเร
1: ื่อง
0: แบตเตอร
1: ี่
0: สำรองเรื่องแบตเตอรี่สำรองอะค่ะ
1: แต่เพราะผมไม่เคยพกแบตเตอรี่สำรองไปไหนเลย
0: มีแบตเตอรี่สำรองแต่ก็มีคนบอกว่าคุณไม่ต้องพกแบตเตอรี่สำรองไปจีนก็ได้เพราะที่จีนมีให้ยืมเช่าใช้ตรงนี้เสร็จไปคืนตรงนั้นไปตรงนู้นตรงนี้เรื่อย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ฮะมันก็ง่าย
1: มันมีบริการแล้วก็ให้ไกด์ทัวร์ก็เตรียมไว้ให้ได้หมดเลย

0: ช่ค่ะเราก็อาจจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าคือมันต้องปรับทั้งเราทั้งเขาก็คือหนึ่งถ้าเราไม่อยากถูกทำลายกระเป๋าก็ต้องอย่างว่าแล้วเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องมาตรฐานจริงๆจะมาเปิดกระเป๋าเราอยู่กันไม่ครบ 2-3 คนวิดีโออะไรทำให้คนโต้แย้งได้ก็มันจะมีความเสียหาย
1: ก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยนะ
0: ใช่ค่ะค่ะก็จะเริ่มเดือนตุลาคมนี้นะคะ
1: 16ตุลาเป็นต้นไป
0: ค่ะ
1: 16ตุลาเป็นต้นไป
0: แต่ถ้าถามดิฉันก็อาจจะมีความสบายใจนิดนึงก็คือว่าบางทีเราก็ไม่รู้ที่บอกว่าห้ามเอา power bank ใส่ในกระเป๋าอ่ะอาจจะมีใครสักคนนึงใส่เข้าไปแล้วมันก็ไประเบิดบนเครื่องก็ได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเปิดแล้วเขาออกมาได้เราทั้งหมดบนเครื่องก็ปลอดภัย
1: คือเพราะว่ามันอันนี้มันคือเราโหลดแล้วแล้วก็มันไปสแกนจากระบบไอ
0: ้ข้างใน
1: ไปเจอ
0: ใช่อาจจะรอดจากข้างหน้า
1: ซึ่งตอนนั้นเรา
0: อยู่ในเครื่อง
1: ผ่านด่านแล้วเราอาจจะไปนั่งรอในเครื่องแล้วครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ไพศาลคะ
1: ครับครับพักสักครู่ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
0: พูดเรื่องกฎใหม่ของเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องบินนี่ก็อดนึกถึงข่าวนี้ไม่ได้นะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือกัปตันสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกจับกุมที่อินโดนีเซียที่สนามบินกรุงจาการ์ตาเลยนะคะขนยาเสพติดที่เป็นยาอี 70,000 เม็ดบรรจุ14ถุงในกระเป๋าเดินทางของนักบินและเม็ดแอมเฟตามีนอีก4กรัมในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาม ันก็มีความคืบหน้าวันนี้วันที่4ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราแหละตอนที่แอร์โฮสเตสเราขนไปมาเลเซียเราก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยออกจากประเทศไทยได้ไปที่ออสเตรเลียเราก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ผ่านสนามบินประเทศไทยไปได้ยังไงนี่ก็เช่นเดียวกันมาเลเซียก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้นักบินขนยาไอซ์70,000เม็ดขึ้นเครื่องไปได้ยังไงโมฮัมหมัดชูไฮรีโมฮัมเมดชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมและคุ้มครองชายแดนมาเลเซียบอกว่านักบินคนนี้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดทั้งหมดที่สนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนออกเดินทางแล้วก็เป็นการตรวจตามขั้นตอนปกติโดยใช้เครื่องสแกนมันไม่พบภาพใดๆที่ได้สงสัยปรากฏขึ้นในตอนที่สแกนแต่ที่ก็ยังรอคำตอบอยู่นะจากตำรวจเพราะสงสัยว่าผ่านไปได้ยังไงโดยไม่ถูกตรวจสอบค่ะแล้วก็ระบบนี้มันผสมผสานปัญญาประดิษฐ์

0: กับการประเมินของเจ้าหน้าที่เครื่องสแกนจะกำหนดระดับความเสี่ยงโดยอัตโนมัติก่อนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะพิจารณาว่าต้องตรวจสอบเพิ่มหรือไม่ก็คือผ่านเครื่องก่อนถ้าเสี่ยงมากเจ้าหน้าที่จะมาใช้ AI ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องใช้การตัดสินใจของคนค่ะ AI ช่วยในกระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กระเป๋าเดินทางที่ลอดไปจนถึงอินโดเนียไม่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงก็เลยปล่อยไปจนไปโดนอินโดจับค่ะภาพออกมาเหมือนตอนที่แอร์เราโดนเลยค่ะ
1: ไอ้เรื่องที่ผมคิดว่าที่เขาแถลงคงจะมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าทุกสนามบินขาออกทั่วโลกเนี่ยก็คงจะเข้มงวดในเรื่องของพวกวัตถุระเบิดใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่สุดตอนการสแกนหาหรือว่าการตรวจตราเนี่ยก็จะเน้นที่เรื่องนี้ในขณะที่ยาเสพติดเนี่ยมันไปเน้นที่ช่วงตอนขาเข้าของแต่ละประเทศคุณออกไปได้ก็อาจจะไปติดที่ตอนที่คุณจะออกแต่ละประเทศแต่ละด่านเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสุนัขดมกลิ่นหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาเน้นเรื่องอื่นละเน้นเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรเป็นกรณีพิเศษ
0: แต่ทั้งนี้ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่ามีการสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าหรือวางแผนล่วงหน้าหร
1: ือ
0: ไม่ไอ้วางแผนเห็นว่าวางแผนอยู่แล้วล่ะแต่สมรู้ร่วมคิดกับคนปล่อยไปนี่เรียน
1: ก็ถ้าเป็นนักบินเป็นลูกเรือเนี่ยถึงจะมีระบบตรวจอะไรต่างๆแต่ว่าก็ไอ้ความคุ้นชินอะไรต่างๆมันอาจจะมีส่วนอยู่ด้วยทำให้เกิดการปล่อยปละละเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาจจะไม่ต้องไปมากไปเข้มอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นคนที่ปฏิบัติกันอยู่บินกันอยู่เป็นประจำคุ้นชินกันอยู่
0: ค่ะ
1: นะคือถ้าทำความผิดมันก็จะทำกันแบบทำไม่ทำวันนี้มันก็ทำพรุ่งนี้มันทำได้ตลอดนะก็
0: เลยกลายเป็นสิ่งที่เราก็ต้องตามแล้วก็ต้องถ้าปรับได้ก็ปรับไปนะคะถ้าไม่อยากให้หนึ่งอย่าลืมของไว้ก็แล้วกัน
1: ก็อย่างน้อย
0: ใบใหม่ของดิฉันก็คงต้องเอาแบบมาตรฐานเลยค่ะจะไม่โดนตัดค่ะ
1: แต่ของผมนี่มันนั่นอยู่ละผมเวลาไอ้ของที่โหลดในกระเป๋าเนี่ยนะผมไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นราคามั้งมีก็จะมีเสื้อผ้าอย่างเดียวไม่มีประเภทเอาไอ้เครื่องเพชรนาฬิการิชาร์ดมิวอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าได้ไม่มี
0: มีคนบอกกับดิฉันว่าถ้าเขาจะขโมยอ่ะให้กระเป๋าไปไหนเขาขโมยได้เขาเป็นไกด์ทัวร์เขาบอกกระเป๋าเขาไม่เคยล็อกเขาไม่เคยล็อกกระเป๋าเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าจะเอายังไงก็เอาไม่ว่ากระเป๋าใบไหนก็เปิดได
1: ้ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละผมคิดว่างั้นแต่ผมเป็นในผมกระเป๋าของผมจะเป็นแบบใช้ตั้งรหัสอ่ะใช้ตั้งรหัสซึ่งผมก็คิดว่าไม่ยากหรอกที่จะเปิดเอาปากกาทิ่มไปที่ซิปแล้วก็ลูบปุ๊บก็เปิดได้หมด
0: เปิดได้อยู่แล้วค่ะ10กว่าปีที่แล้วไปที่จีนตอนนั้นไปกับคณะทัวร์ไปกับเป็นน่าจะเป็น100คนกระเป๋าใบนึงที่ใหม่ที่สุดหายเขาเพิ่งซื้อมาใหม่เลยไม่ใช่ของดิฉันนะคะในคณะทัวร์ด้วยกันพอซื้อมาใหม่แค่กระเป๋ามันก็สวยละหายเรื่องกระเป๋าเลยส่วนของดิฉันสายรัดกระเป๋าหายปรากฏหัวหน้าคณะที่พาไปบอกเอามาคืนอันนี้เป็นคืนหมด อันนี้คือสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่มันยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร
1: ่
0: คือถ้าจะหายมันก็หายอะค่ะค่ะก็ได้คืน
1: ไอ้คุณหมอสรณะนี่ก็เขาก็สู้แบบแล้วก็ผมว่าก็เป็นคนที่คอนเนคชั่นเยอะมากนี่ล่าสุดจนกระทั่งคงจะร้องไปว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไอ้ตอนที่กรรมการสรรหา
0: ตอนขาเข้าเนี่ยคนที่เป็นกรรมการสรรหามาโดยตำแหน่งครับพี่เอกสารกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งก็คือจะต้องมีผู้ว่าแบงค์ชาติในตอนนั้นคุณเศรษฐพุฒ

0: ุดที่ม
1: องเขาก็บอกว่าคุณเศรษฐาพุทธเป็นคนพิจารณาแล้วเที่ยวนี้เป็นคนวิไทย
0: แต่พอพิจารณาออก40เนี่ยเขาเอาผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตำแหน่งเพราะนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตำแหน่งในตอนนี้ก็คือคุณวิไทยรัตนากร
1: ครับ
0: ซึ่งดิฉันขอชื่นชมคุณวิไทยนะคะพี่ไพศาลเพราะว่า7คนเนี่ยน่าจะมีประมาณ2คนที่แบบขี้เกียจยุ่งอ่ะ
1: ทำไมมา
0: ไม่มาน่ะ
1: 3คนมาชุมแค่4คน
0: คือแบบไม่อยากยุ่งคือมันไม่ได้เป็นวาระที่สร้างมิตรอ่ะมันเป็นวาระสร้างศัตรู
1: ครับ
0: การที่ต้องมาลงมติที่เอาคนหนึ่งออกจากตำแหน่งประธานกสทช.ก็ไม่มาซะดื้อด้วยเหตุผลอะไรก็อย่างที่รู้กันคุณวิไทยที่ทำหน้าที่นะมาเลยนะแล้วก็ตัดสินใจ40เลยและหมอสรณะเนี่ยทุกวันนี้คือไม่ได้เถียงว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รับเงินเดือนจากมหิดลนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้ตรงนั้นหลักฐานมันออกมาหมดแล้วว่ารับจะรับพาสไทม์หรืออะไรมันก็คือรับวันนี้เถียงว่าพวกที่มาบอกผม40เนี่ยว่าผมไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่คนนึงมันไม่ใช่จะต้องเป็นคุณเศรษฐพุทธสิคุณวิไทยมาไม่ได้ปรากฏอาจารย์มีชัยก็สรุปแล้ว
1: ต้องเข้าที่ประชุมก็ผมต้องบอกว่าคุณหมอสรณะนี่ก็แสดงว่าต้องไม่ธรรมดาเพราะ
0: ไม่แล้วที่ประชุมสรุปหรือยังคะว่า
1: สรุปแล้ว
0: สรุปแล้วว่า
1: คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1ซึ่งมีคุณมีชัยรุชุพันธ์เป็นประธานเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่ากรรมการสรรหาที่คุณวิไทยเข้าร่วมประชุมนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโดยตัวบุคคลเขาเป็นโดยตำแหน่ง
0: ให้เปลี่ยนผู้ว่าวันนี้อีกคนนึงมาแล้วเขาก็เอาเรื่องหมอสรณะเข้าใหม่ก็เป็นคนนั้น
1: ใช่เขาไปในนามตำแหน่งแล้วเขาโหวตเนี่ยเขาโหวตในนามของตำแหน่ง
0: อายุ67นะคะหมอสรณะเนี่ยพวกหมอที่รามาเรียนได้เจอเก่งเรียนก็ถามว่าเก่งมากไหมเก่งสิเก่งมาก
1: หมอส่วนเป็นหมอส่วนหัวใจก็หมอส่วนหัวใจในประเทศไทยมันก็มีน้อยคนมาก
0: เขาใช้คำนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาใช้คำนี้เก่งสิจบจากอังกฤษใช้คำนี้นะคะเก่งสิจบจากอังกฤษตรงเลยแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่มีใครชอบเลยนะเพราะว่ามันทำให้คนเป็นหมอค่ะพี่ไพศาลเขาก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันคือพอมาถึงขนาดเนี้ยพวกหมอเขาก็ตั้งคำถามว่ามันคืออะไรอ่ะเวลาคุณไปเป็นหมอคุณก็เป็นจริงเวลาคุณมาอย่างนี้คุณก็ยื้อสุดฤทธิ์แบบนี
1: ้
0: จริงๆพวกน้องๆเนี่ยเขานับถือมากนะคะสายรามาเนี่ยเขานับถือมากเลยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ฟังดูมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: เหลือขั้นตอนที่เมื่อวานนี้ก็ตั้งทนายไปยื่นศาลปกครองกลางแล้วก็เข้าใจว่าคงจะขอให้ศาลคุ้มครองด้วยนะซึ่งถ้าขอคุ้มครองก็คิดว่าน่าจะคุ้มครองให้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปจนกว่าศาลจะตัดสินซึ่งก็ต้องรอดูนะในรายละเอียดว่าในไปยื่นแล้วศาลจะวินิจฉัยวันไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้ายื่นอย่างเนี้ยมันก็ทำให้ถ้ากระบวนการมาถึงคุณอนุทินก็อาจจะต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาตรวจสอบดูนะว่าจะสามารถถ้าสมมติมันผ่านขั้นตอนทุกอย่างหมดแล้วเราจะต้องนายกเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการโปรดเกล้าแต่งตั้งและโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยแล้วถ้าเขาไปร้องศาลปกครองเนี่ยนายกสามารถที่จะเสนอให้ลงพระประมาณวิไทยเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งหรือบ้าง
0: เรียนก็คิดว่าจริงๆแล้วถึงจะบอกว่าให้คุ้มครองไม่จำเป็นต้องคุ้มครองทุกครั้งนะถ้าเกิด
1: ใช่ใช่
0: เสียหายขนาดนี้ก็ไม่ต้องคุ้มครองก็ได้
1: เขาผมเดาว่าเขาคงขอไปแต่ว่าทางศาลท่านจะวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็ประสุดท้ายแต่ศาล
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะยังอยู่ในตำแหน่งได้ถ้าสมมติว่านายกยังรอเรื่องของศาลอยู่นะถ้ามันติดเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าเขาไปร้อง

0: ศาลปกครองอยู่แต่ว่าอาจจะไม่สามารถเข้าไปนั่งประชุมได้นะเพราะว่าถ้าเข้าไปนั่งประชุมแล้วมันเกิดไปมีมติอะไรขึ้นมาคนนี้จะยุ่งเพราะว่าทางกรรมการสรรหาเขาบอกว่าพ้นไปจากตำแหน่งแล้ว
1: มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะกรรมการเขาจะไม่เข้าประชุมด้วยกรรมการเขาไม่เข้าประชุมด้วยเนี่ยงานต่างๆที่ควรจะเดินหน้ามันจะแย่เลยค่ะอะไรที่จะต้องรีบตัดสินใจรีบทำอาจารย์วิรงรองรามสูตรรณนันท์ก็คงลาทุกคนก็คงจะยื่นใบลากันหน้างานเลยพอเจอหมอสรณะเข้าไปมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการกดดันอย่างเดียวนะคะพี่ไพศาลมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาถ้าเกิดปล่อยให้หมอสรณะไปนั่งประชุมแล้วคนอื่นไปประชุมด้วยแล้วผลมันออกมาเนี่ยตกลงว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะเอาคนที่บอกว่าขาดคุณสมบัติไปนั่งประชุมแล้วลงมติอะค่ะวันนี้เนี่ยกลุ่มของสภาผู้บริโภคไปยื่นหนังสือของถึงคุณอนุทินนะคะบอกว่าให้คุณอนุทินเนี่ยรีบทูลเกล้าเลยให้หมอสรณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วก็การยื่นครั้งนี้มันก็เป็นผลมาจากมติเอกฉันท์ที่ว่าชี้ขาดเป็นที่สุดแล้วว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็ถ้าหากว่าหมอสรณะยังคงทำหน้าที่ต่อเนี่ยจะทำให้มติหรือว่าคำสั่งต่างๆของกสทช.ในช่วงนี้มีความเสี่ยงต่อความไม่ชอบด้วยกฎหมายอันดับแรกจะออกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะกรรมการเขาไม่เข้าไปกันเขาไม่เข้าประชุมด้วยสองก็คือเรียกร้องให้นายกเนี่ยสั่งให้ประธานกสทช.หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วก็ระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนป้องกันความเสียหายแล้วก็ความไม่ชัดเจนเรื่องสถานะของประธานกสทช.มันกระทบต่อความเชื่อมั่นและการแก้ปัญหาสำคัญของผู้บริโภคอย่างที่ฉันว่าแหละมันไม่มีใครเข้าประชุมค่ะมันอันตราย
0: ค่ะครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: อีก8นาฬิกา49นาทีสรุปว่าคุณหมอสรณะเขาขอให้3คุณานะ
3: ค่ะ
2: เขาส่งสำนวนคำฟ้องและขอให้3มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองขอบรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วนและขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดีและไต่สวนโดยเร่งด่วนนะก็คือขอให้มีคำสั่ง
3: ให้ตัดสินโดยเร็วที่สุด
2: ตามกฎหมายคือขอให้เนี่ยอันแรกเนี่ยขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองขอให้บรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วน
3: คำนี้มันคือการคุ้มครอง
2: นะก็คือเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอาเขาออกอย่าเพิ่งไปทูลเก้าเลยนะหยุดก่อนปรากฏว่าศาลท่านชี้เลยฮะศาลเห็นว่าคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในกรณีนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งโดยเร่งด่วนจึงมีคำสั่งยกคำร้อง
3: เพราะนั้นคุณอนุทินก็ทูลเก้าไปเลย
2: ก็
3: ไม่ได้อีกแล้วแหละ
2: ก็อยู่ที่นายกเขาจะตัดสินใจซึ่งนายกเขาก็ต้องถามทางฝ่ายกฎหมายเขาว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าคุณหมอสรณะเขาไปร้องศาลปกครองเนี้ยแล้วศาลปกครองเขาขอให้คุ้มครองแต่ศาลก็ไม่คุ้มครองให้นะแต่ว่ามันจะยังไงมันจะจำเป็นต้องรอไหมอะไรไหม

0: เนี่ยก็ผมคิดว่านายกเขาก็คงจะที่แน่ๆเลยก็ต้องให้กฤษฎีกาเนี่ยเป็นคนช่วยให้คำปรึกษามาแต
1: ่
0: เพราะว่าดูอาการแล้วหมอสรณะแกก็คงจะสู้แบบสุดฤทธิ์อ่ะไม่ยังไงก็คงไม่ยอมอ่ะแต
1: ่ทำไมยอมไม่ได้อ่ะฮะ
0: ผมก็น่าจะเป็นนิสัยของคุณหมอสรณะด้วยนะคงเป็นคนที่แบบยังไงคงไม่มีถอยไม่มียอมยังพอมีช่องทางยังมีอะไรต่างก็ใช้เต็มที
1: ่ก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่ยอมอีกคนหนึ่งชื่อบิ๊กโจ๊กอะค่ะนั่นก็ใช้ทุกช่อง
0: จะมีความคล้ายกันอยู
1: ่นั่นก็บิ๊กโจ๊กใช้ทุกช่องเหมือนกัน
0: นี่บิ๊กโจ๊กจะฟ้องอะไรปปช.มาถ่ายส่งคนมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรนี้ส่งเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปบ้าน
1: แต่บิ๊กโจ๊กกับหมอเขาไม่เหมือนกันว่าตำรวจเวลาเขาสู้อีกแบบนึงมันมีทองมีเทิงอะไรไปเกี่ยวหมอคงไม่ขนาดนั้นนะคุณคอสโมบอกว่าที่เราพูดกันเรื่องที่จะเปิดกระเป๋าเช็คนะคะบอกทำแบบเดียวกับสนามบินในสหรัฐที่นั่นไม่เห็นมีอะไรเลยตรวจก็ตรวจเสร็จเขาก็มีกระดาษแผ่นนึงมีตราของกรมศุลเขียนด้วยคำที่สวยหรูว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารเราจะมีการตรวจสอบสัมภาระของท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือคุณคอสโมบอกว่าผมโดนบ่อยเลยครับรู้สึกเฉยๆแล้วคุณไพรินก็บอกว่าอเมริกาทำมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เคยพบจดหมายในกระเป๋าเดินทาง2ครั้งอ่ะก็อย่างที่ว่านี่แหละค่ะนอกจากนี้ในฐานะคุณชุศนาบอกในฐานะที่อยู่ในวงการบินก็เห็นด้วยกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่แต่ปัญหาเรื่องการทำทุจริตโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องที่กังวลในประเทศที่มันยังมีเจ้าหน้าที่รัฐปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆกลัวสอดไส้ใช่เดย์ก็คิดว่าอย่างนั้นคุณปุณทอง
0: ไม่แล้วก็ผู้โดยสารที่แบบเขาก็แบบมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันหมดทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: บางทีก็เขาก็โกรธอะไรมาก็เอาเรื่องเอาราวมันก็มีอยู่อะผมบอกได้เลยนะ
1: ค่ะคุณพี่ภริศรจากฟลอริดาบอกในอเมริกาเขาใช้มา14ปีเขาเช็คถ้าสงสัยเขาเปิดแต่ไม่ทำลายกระเป๋าเขามีกล้องแต่ประเทศไทยพนักงานขโมยเจอกับตัวเองพี่เจอกับตัวเองญาติดิฉันมาเมืองไทยเห็นกระเป๋าปลอมอ่ะก็เลยซื้อกลับไปอเมริกาพี่ไพศาลถึงอเมริกากระเป๋าหายฮะพี่ไพศาลคิดว่ามันหายที่เมืองไทยหรือหายที่อเมริกา ซื้อกระเป๋าปลอมไปเยอะเลย ไปแจกคนที่นั่นกระเป๋าหายหมดเลย
0: แล้วที่ฝั่งไหนที่จะเป็นฝั่งที่รู้ฝั่งที่ดูแล้วคิดว่ามันไม่คิดว่าของจริงอะไรแล้วที่ขโมยไปเนี่ยมันคงไม่ได้คิดว่าเป็นของปลอมนะถูกไหม
1: แต่เกรด
0: ปลอมจะไปปลอมจะไปลงทุนทำไมปลอมเกรดเอ๋
1: ซื้อเกรดดีไปเลยเกรดดีคุณแอปเปิลบอกว่าแม่คุณอันเย็นนี้ได้ใจ FC สาวๆเต็มร้อยไม่หักเลยถูกต้องค่ะถ้าไม่เรียกเมียน้อยจะให้เรียกเมียยามเหงาหรือเรียกเมียอะไรดี
0: เรื่องกักเรื่องอะไรเออกิ๊กเนี่ยไม่
1: กิ๊กมาเรียกกิ๊กก็อะไรไม่มีจะมาทำให้น่าเอ็นดูไม่แม่ไม่ยากนะเมื่อกี้ใครแซวดิฉันมาว่าให้ปล่อยบ้าง
0: เออเนี่ยเอาแล้วอย่างเงี้ยศัพท์เนี้ยมันต่างกันยังไงคุกคามทางเพศกับล่วงละเมิดทางเพศ
1: คุกคามทางเพศนี่ก็อาจจะแค่แบบว่าไม่ใช่แค่พูดไปเดี๋ยวจะสะเทือนใจว้าวเสื้อคอลึกไปหน่อยปะวันนี้แบบดูเสื้อตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนั้นผู้หญิงอาจจะใส่เสื้อคอลึกถูกไหมคะว้าวผมเพิ่งเห็นว่าคอคุณขาวเนียนอันนี้คุกคามค่ะพี่ดิฉันปากกับตาก็มองปากก็พูด
0: อ
1: ันนี้คุกคามไม่จำเป็นต้องมาแตะไม่จำเป็นต้องมาจับเรามีชื่อเราเป็นผู้หญิง
0: แต่ถ้าล่วงละเมิดเนี่ยมันจะมีอะไรที่มากกว่าคุกคามใช่ไหม
1: บางทีก็คำว่าล่วงคำว่าคุกคามนะคะคำว่าคุกคามเช่นอย่างเงี้ยมันมีคำพูดหรือบางทีเราก็มีชื่อของเราผู้ชาย

0: นั่งอยู่เต็มว่ายังไงคนสวยมันใช่เหรอคะคำว่าคนสวย
1: ครับ
0: นี่ก็คือคุกคามอย่างหนึ่งค่ะไม่ต้องมาเรียกแบบนี
1: ้
0: มันแต่บรรยากาศเนี่ยมันจะรู้ว่าถ้าเพื่อนเจอเพื่อนกันมานานหยอกล้อกันมานานเพื่อนผู้ชายว่าคนสวยมาแล้วอันนี้ไม่ใช่คุกคามอันนี้ก็เพื่อนเราที่แบบแล้วก็เขาก็ชอบหยอกล้อเราแบบนี้ประจำ
1: มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ประเภทแบบนั่งอยู่แล้วผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เราเป็นผู้หญิงเข้าไปคนเดียวมาทำเป็นเรียกเราคนสงคนสวยอันนี้นี่คุกคามค่ะ
1: ก็มีบางทีก็บอกแล้วเขาคุกคามไหมคุกคามด้วยสายตาค่ะอย่างเงี้ย
0: คุกคามด้วยสายตาถูกต้อง
1: ใช่ไหมก็คืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายนึงเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ
0: เคย
1: คือเพราะว่าผมเนี่ยเอาข่าวเรื่องคุณแก้วตาเนี่ยผมก็ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วผมบอกว่าสรุปว่าตกลงเนี่ยคุกคาม
0: หรือล่วงละเมิด
1: ถูกคุกคามหรือว่าล่วงละเมิดเพราะว่าอ่านข่าวเนี่ยก็ทีแรกก็บอกว่าคุกคามบ้างก็บอกว่าล่วงละเมิดแต่ในแถลงการณ์ของพรรคเนี่ยใช้คำว่าล่วงละเมิดทุกคำได้รับแจ้งจากคุณพิจารณ์นะว่าคุณแก้วตามาปรึกษาในเรื่องว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนสสหรือว่าสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาชี้แจงมานะเพราะว่าเขาก็จะขอให้ระบุชื่อแล้วก็พฤติกรรมเพื่อที่จะสอบนะซึ่งก็บอกว่าได้รับแจ้งจากคุณแก้วตาว่าไม่ประสงค์จะให้มันมีอะไรที่มันไปยืดยาวขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะแจ้งให้ทราบไว้เป็นข้อมูลอะไรทำนองนี้นะที่เขาชี้แจงนะแต่ว่าเอาละผมมาโฟกัสที่ว่าเขาใช้คำว่าล่วงละเมิดเพราะสรุปว่าแสดงว่าไม่คุณแก้วตา
0: ไม่ใช่แค่ปากคอไม่ใช่แค่สายตามันอาจจะเป็นถึงเนื้อต้องตัวค่ะ
1: ก็เนี่ยมันถ้าถึงขั้นพักแถลงเนี้ยก็แสดงว่าเขาก็คงจะมันคงจะสาการมันคงเป็นเรื่องของการร่วมละเมิด
0: ไม่เมื่อกี้มีคนแซวดิฉันคุณอิสระชนบอกโหมองก็ไม่ได้ห้ามมองอีกมองได้มองแบบโหอะไรแบบพี่ไพศาลตัวจริงหลอกอะไรทีวีพี่พิสารตัวจริงหลอกอะไรอันนี้ถ้าผู้หญิงพูดนี้พี่พิสารถือว่าแบบว่าคุกคาม
1: โอ้ยผมโกรธเลยอันนี้กันแกล้งทางเพศทำให้มีความรู้สึกเข้าใจคาดเคลื่อนไปอะไรเงี้ยทำให้หลงระเริงเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปตามคำพูด
0: ใครมาพูดอย่างนี้ดิฉันก็จะบอกว่าก็ต้องขอโทษทำให้ผิดหวังขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะฮะดูทีวีมานานไม่ได้ว่าตัวจริงจะทำให้ผิดหวังขนาดนี้อะไรเงี้ย
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: ของมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะเราไปอ๋อลืมไปเอ๊ะดิฉันนี่หลงอะไรนึกว่ามาถึงช่วงจะเข้าหุ้นแล้วสิฮะ
1: ยังนะอีกครึ่งชั่วโมงครับ
2: ค่ะนะคะ
1: เอ๊ะเราจะคุยเรื่องอะไรก่อนไหมฮะที่โครงการ
2: โครงการ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับ
2: นี่ถ้าเดียนไม่ติดไปเที่ยวเยอะเดือนกันยาตุลานี่ยังจะไปอบรมด้วยนะเนี่ย
1: จะไปสอนหรือว่าไปเป็นวิทยากร
2: ไปเรียนสิเราต้องก็อยากฟังนะอยากฟังดร.อัดอยากฟังพี่เคิร์กทรงวริศโพนเงินเนี่ยอยากฟัง
1: คุณกฤตด้วยไหมมีคุณกฤตด้วยไหม
2: คุณกฤตเอ็งวิทูลสถิตคือบางทีเรา
1: เชี่ยวชาญเรื่องพม่า
2: เราจัดรายการทุกวันเราก็อ่านคิดแล้วก็เอาออกแต่บางทีถ้าไปนั่งฟังเอาเข้าบ้างอะค่ะได้รับความรู้บ้างตอนที่ทำงานใหม่แรกๆอะเราก็ยังไม่ได้มีภูมิรู้อะไรมากมายยังเห็นโลกน้อยไหมพี่สารไม่ได้เราทำข่าวเลยมันเป็นเรื่องที่หนักมากเลยนะวันไหนที่ได้หยุดแล้วไปเรียนตอนนั้นเรียนปริญญาโทรู้สึกโอ้มันมีประโยชน์มากเลยมันได้ความรู้อะไรกลับมาทำงานนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเรียนว่าการได้ไปรับสิ่งใหม่ๆบ้างก็น่าจะดี MCOT CEO of ASEAN เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะถ้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าบางครั้งท่านคงจะรู้สึกบ้างนะคะว่าโลกเนี่ยหมุนทุกวันจนบางทีเรามันคืออะไรตามไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วค่ะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เนี่ยตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมที่จะเมื่อให้ข้อมูลแล้วก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกใช้สถานที่อบรมก็คือ CW Tower รัชดาสถานที่ที่ดีนะที่จำได้ไหมคะเราเคยไปจัดรับหลังไมค์ที่นั่นค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนเลยนะคะเรารับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ครับวันนี
2: ้เรื่องนี้ไม่รู้ใจตรงกันหรือเปล่าอยากจะพูดเรื่องของพิจารณางบประมาณนะคะ
1: เรื่องใครหัวเราะ
2: มีสองเรื่องหนึ่งคุณวีระที่บอกว่าคนที่นั่งติดกับรัฐมนตรีเอ๊ะปลัดศึกษาน่ะหัวเราะไม่รู้คุณวีระพูดอะไรเขาหัวเราะ
1: คุณวีระเขาพูดเรื่องอะไร
2: คืนครูใส่ให้ห้องใช่ไหมคะ
1: ครูเนี่ยจะเคยมีการทำตัวลงตัวเลขไหมว่าตัวลงครูคนหนึ่งเนี่ยของสปท.เนี่ย
2: รับผิดชอบนักเรียนเท่าไหร
1: ่ต้องสอนหรือรับผิดชอบนักเรียนกี่คนเพราะว่าถ้าจำนวนน้อยเนี่ยครูก็จะดูได้ทั่วถึงคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าต้องรับผิดชอบครูคนหนึ่งเด็กเป็นจำนวนมากๆมันก็คงจะดูไม่ทั่วถึงคุณภาพก็อาจจะไม่ดีแล้วก็บอกว่าอย่างรุ่นผมเนี่ย60กว่าปีที่แล้วสมัยที่ผมเรียนเนี่ยแล้วก็หยุดแล้วคุณหัวเราะอะไรเนี่ยพูดช่วงเนี้ยช่วงบอก60ประมาณ60ปีที่แล้ว
2: อ๋อไปหัวเราะแล้วคุณอายุมากกว่าผม
1: เข้าใจว่าหัวเราะตอนช่วงว่า60ปีที่แล้ว
2: คง
1: โอ้ยอะไรคงจะขำอะไรสักอย่าง
2: คุณวีระอายุ60เท่าไหร่คะ
1: 70
2: ก็คือสัก10ขวบอ่ะคนสมัยก่อนเข้าโรงเรียนตอน9ขวบถูกไหมฮะ
1: ก็น่าจะอ่อนนะผมครับ

0: คุณวีระนี่เขาก็น่าจะ73น่าจะ73
1: 73
0: 72 73เกิน70อ่ะเอาอีกว่ะ
1: คนสมัยก่อนเข้าโรงเรียนใน9ขวบถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: 7ขวบ8ขวบเนี่ย
1: 7 8ขวบ
0: ครับ
1: แล้วก็อายุ13นี่ก็คืออยู่ม1กันละแล้วก็จบม8
0: 13ก็น่าจะม1
1: ม1ค่ะคือมีคนหัวเราะแล้วคุณวีระก็เลยถามว่าคุณหัวเราะอะไรผมตั้งใจนะที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันน่าหัวเราะ
0: ผม
1: ก็
0: นั้นก็ฉากหนึ่งนะใช่ไหม
1: แล้วก็ระบุเลยแต่คนนั้นนะที่นั่งติดกับปลัดกับปลัดนั่นแหละคือเรื่องอะไรนั่นก็เรื่องเลย
0: นั่งกับปลัดน่าจะเป็นคิวกระทรวงศึกษาธิการนะ
1: คิวกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็วันนี้ที่ก็น่าสนใจอีกเช่นกันก็คือทางพรรคประชาชนค่ะธีรชาติต่อตระกูลสมาชิกพรรคประชาชนเป็นอนุกรรมาธิการครุพันธ์ไอซีทีและทุนหมุนเวียนในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายเป็นอนุกรรมาธิการนะฮะเขาบอกว่าผลการพิจารณาชั้นอนุกรรมาธิการเนี่ยบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดเพราะมีปัญหาความไม่ปกติเช่นโครงการระบบดับเพลิงของมหาดไทย77จังหวัดไม่มีรายละเอียดแต่ข้อเท็จจริงพบว่ามหาดไทยเลือกทำใบเสนอราคา2แบบให้สำนักงบแบบหนึ่งอนุกรรมาธิการอีกแบบหนึ่งผมก็ทักท้วงจนต้องมีการพักประชุมและพบว่าบางโครงการของสำนักปลัดมหาไทยเนี่ยมีผู้เสนอโครงการ2บริษัทแต่เป็นคนเดียวกันที่ประมูลแข่งกันเองความผิดปกติเนี้ยมีโอกาสเกิดการทุจริตแต่สุดท้ายก็ลงมติผ่านการพิจารณาทั้งหมดแล้วก็ช่วงหนึ่งของการพิจารณางบประมาณของมหาไทยนะคะบอกว่าผมเพิ่งเคยเห็นประสบการณ์เช่นนี้เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้รวมถึงยังมีการพิจารณาที่เร่งรัดแม้เลขาธิการการประชุมยังอ่านชื่อโครงการไม่จบแต่ที่ประชุมให้ผ่านการพิจารณาผมจงใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพการประชุมทำให้อนุกรรมาธิการเรียกตำรวจรัฐสภาเข้ามาค่ะที่ในศาลยังอ่านชื่อโครงการไม่เสร็จแต่ปรากฏว่าพิจารณาผ่านเลยพอถ่ายคลิปปุ๊บเขาเรียกตำรวจรัฐสภามาเลยแล้วก็นอกจากนี้ยังพิจารณาพบว่ามีหลายโครงการที่มันไม่ตรงกับภารกิจการทำงานของหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานเสนอจัดซื้อเครื่องอบกล้วยตาอ้างว่าเป็นการสอนให้ชุมชนได้ทราบการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าทำยังไงสปก.เสนอซื้อเครื่องทำลูกชิ้นกับทำไส้กรอกแล้วก็เครื่องตัดตะไคร้อะค่ะสปก.สำนักงาน
0: ผลิต
1: พืชการเกษตรเสนอเครื่องทำลูกชิ้นเครื่องทำไส้กรอกเครื่องตัดตะไคร้ส่วนกรมทางหลวงมีการขอลดคาร์บอนเครดิตค่ะแกก็งงๆกระทรวงพลังงานไปซื้อเครื่องอบกล้วยตากสปก.ซื้อเครื่องทำลูกชิ้นทำไส้กรอกเครื่องตัดตะไคร้อีกคนหนึ่งชื่อนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรโณพรรคประชาชนเหมือนกันบอกว่าหลังจากที่เข้าไปศึกษาไปสังเกตการการพิจารณาของอนุกรรมาธิการที่พิจารณาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไฟวอลของกรมการปกครองพบการจัดซื้อซ้ำซ้อนมีโครงการ1อธิบดียอมตัด 3% แต่ปรากฏว่าคุณธีรศักดิ์เนี่ยบอกว่าตัดทั้งโครงการอธิบดีบอกว่าถ้าตัดทั้งโครงการแล้วที่เสนอ 3% จะไม่ยอมให้ตัดถือเป็นการแสดงอำนาจเหนืออนุกรรมการแต่อนุกรรมาธิการกลับยอมแล้วก็บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณชาดาไทเศษเป็นพยานได
0: ้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมาไทย
1: จะเป็นอนุกรรมการกับกรรมาธิการตลอดด้วยนะ
0: อ๋อไม่นั่งชุดใหญ่มานั่งเป็นอนุ
1: ค่ะที่เขาเล่ามาทั้งหมด
0: เพราะอนุนี่เขาจะต้องเป็นคนชงด้วยไป
1: ค่ะที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยพี่ไพศาลแปลกใจไหมคะข้อมูลแบบเนี้ย
0: ไม่แปลกใจเขามีนั่นกันอยู่เขาทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขากำหนดเกมไว้อยู่แล้วอะไรที่จะต้องผ่านจะรวดเร็วไม่ต้องไปตั้งตรงถามเลยเขานั่นกันอยู่เพราะว่าเสียงของรัฐบาลในอนุแล้วก็ใน

กรรมธิการก็เป็นเสียงข้างมากนะฮะก็เป็นเสียงข้างมากอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขานั่นหมดคุณวีระเนี่ยเขาค่อนข้างจะแสดงความคิดความเห็นเยอะเพราะอะไรเนาะก็ไปในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีตามคำเชิญของทางคุณเอกนิติครับ

0: การปกป้องวิทยานิพนธ์ทำหน้าที่เหมือนกันก็เรียกว่าการปกป้องวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเขา
1: เป็นดีเฟน
0: การดีเฟนเป็นวิทยานิพนธ์เขาน
1: ี่คือในสายนะนี่เดี๋ยวเพื่อเห็นข่าวนี้ขอกลับมาที่หมอจรณะหน่อยเถอะโอเคมีสีสันเหมือนบิ๊กโจ๊กเลยนะตอนสู้แบบเพื่อหาความยุติธรรมอะไรให้ตัวเองเนี่ยวันนี้เนี่ยไปเป็นผู้นำทำหน้าที่ตัวแทนข้าราชการกสทช.ทำพิธีวางพานพุ่มสกาละพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติด้วยนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีไปวางพานพุ่มเสร็จแล้วก็เข้าไปในตัวอาคารกสทช.ด้วยค่ะโอ้แล้วเขาอยู่กันยังไงเนี่ย
0: คือลองเลขากสทช.ซึ่งเขาพยายามจะดันขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาแล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นรักษาการอยู่แหละคุณอะไรนะก็คือพูดง่ายว่าเขาก็ทำหน้าที่เป็นรักษาการเลขาเขาคุมสำนักงานอยู่แล้วแต่แล้วก็เขาก็หนุนทางประธานเขาอยู่เพราะประธานก็เป็นคนที่จะเอาจะหาทางแต่งตั้งเขาให้ได้เห็นว่ามันมีกรรมการกสทช.อยู่ประมาณสัก3เสียงมั้งใช่ไหมที่คอยเบรกเขาไม่เอาคุณนั่นแหละคุณที่เป็นรองเนี่ยให้ขึ้นก็เลยยังขึ้นไม่ได้ทุกทีก็คอนเนคชั่นก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางรองที่ก็ทำหน้าที่เป็นรักษาการเลขา
1: เขาก็ดูแลอบอุ่น
0: แก่ก็วันที่มาเขาก็ให้พนักงานเตรียมดอกไม้มาให้กำลังใจอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าจะต้องช่วยกันพาหมอสรณะเข้าห้องประชุมให้ได้ถึงท่านประกาศได้ออกในหลายกลุ่มของพนักงานว่าปฏิบัติภารกิจมีการให้กำลังใจแล้วก็พาหมอสรณะเข้าห้องประชุมกรรมการซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีกรรมการที่เขาไม่เข้าร่วมประชุมก็ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป
1: เหม
0: ือ
1: นแดงสนธยาเหมือนกันนะฮะ
0: ก็มันอย่างเงี้ยมันจะทำให้ภาพรวมมันเสียหายนะ
1: ค่ะ
0: กลายเป็นยื้อยุดกันอยู่วันนี้
1: ค่ะ
0: วันนี้ทางต้องเราพักกันยังไม่พัก
1: ยังค่ะพักเลยค่ะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: มาคุยกันต่อครับคุณอันครับเมื่อสักครู่นี้จะเล่าเรื่องที่วันนี้เนี่ยมีการประชุมนัดสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะเป็นการประชุมครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายคุณประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายหลังภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมก็แถลงนะบอกว่าคณะกรรมการได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนใดที่มีข้อบกพร่องซึ่งเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนอีกทั้งยังมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คน ผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตและคดีแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรอุปกรณ์บอกว่าเดี๋ยวจะว่ากันตามลำดับเพราะอันนี้จะเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างและควรดำเนินการอย่างไรต่อเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสั่งการออกมาถามว่าแล้วกรณีที่มีการประกาศผลสอบไปแล้วแล้วก็มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะรับไปดำเนินการต่อเนี่ย คุณประกรณ์ก็บอกว่ากรณีดังกล่าวมีการพา

0: พิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนส่วนทางคู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นที่จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งเรื่องสัญญาเพราะเรื่องดังกล่าวเกิดความเสียหายมากมายต่อรัฐคุณประกรณ์สรุปว่าผลสอบของคณะกรรมการเนี่ยพบว่ากรณีนี้เนี่ยจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดกรรมการสรุปนะกรณีนี้จะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้ต่างไปจาก
1: สอบหรือยังเดี๋ยวก่อนสอบสวนหรือว่าเรียงคะแนน
0: ไม่ฮะมาสอบใหม่กันหมดเลย
1: เปิดสอบใหม่โอเค
0: ยกเลิกไอ้การสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเลย
1: ไม่ใช่มาจัดเรียงคะแนนใหม่
0: ซึ่งจะต่างจากที่ป่าไทยจะทำเนี่ยก็คือว่าเขาจัดเรียงคะแนนใหม่ตรวจข้อสอบใหม่แล้วจัดเรียงคะแนนใหม่เอาคนที่ได้จริงๆเข้ามาบรรจุแต่คุณประกรณ์บอกคณะกรรมการเรื่องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายบอกว่าต้องสอบใหม่ทั้งหมดเพราะถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่กลับปล่อยให้มีข้อบกพร่องและนำมาสู่เหตุการณ์เช่นนี้ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยคงจะดำเนินการต่อและพิสูจน์เจตนาเป็นรายบุคคลก่อนทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่ก็ต้องให้จบคุณประกรณ์แถลงว่าอย่างนั้นทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็บอกว่าได้ใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน30วันตามคำสั่งนายกก็หมายถึงคณะกรรมการชุดนี้นะที่ผบ.ตร.ร่วมเป็นกรรมการกับคุณประกรณ์เนี่ยนะโดยย้อนไปดูจุดกำเนิดถึงการขออัตราว่ามีที่มาอย่างไรพบว่าการขออัตรามีความผิดปกติในเรื่องของตัวเลขการรับรองและการบรรจุซึ่งมีปริมาณมากกว่าอัตราที่ขอก็อย่างที่ว่าเนี่ยสอบจริงๆขออัตราไป 6,000 กว่าตาบรรจุไป
1: 15,000 บรรจุไป 10,000 กว่าใช่ค่ะ
0: ก็เป็นที่ข้อก็เป็นข้อสังเกตที่เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องการพิจารณากรอบอัตราส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดูว่าตั้งแต่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้โดยก่อนการสอบได้พิจารณาข้อมูลที่ได้มาจากการดูเอกสารและเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ TOR ที่ออกมาปฏิบัติถูกต้องหรือเอื้ออะไรหรือไม่ขณะที่ระหว่างสอบก็มีการคุมสอบการแบ่งศูนย์สอบแต่ช่วงที่สำคัญคือหลังการสอบซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าช่วงหลังการสอบมีประเด็นเรื่องการแก้ไขคะแนนการประกาศรับรองบุคคลที่ผ่านการสอบซึ่งมีการแก้ไขทั้งจำนวนและมีความผิดปกติของใบคะแนนดังนั้นสิ่งที่ได้ข้อเท็จจริงมาได้ข้อยุติทั้งหมดในเบื้องต้นและจะทำข้อเสนอแนะต่อนายกทั้งเรื่องของตัวบุคคลที่เข้าข่ายอาจต้องถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องต่อยอดในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะคณะกรรมการไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ก็แถลงกันสองคน
1: ส่วนการปรับปรุงองค์คณะหรือวิธีการทั้งหมดผู้บัญชาการหน่วยชาติบอกว่าจะเสนอว่าส่วนราชการใดเช่นมหาดไทยหรือว่าสธจะรับทำเรื่องใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปทปปงจะเดินในมิติการดำเนินคดีอย่างไรถือเป็นบทสรุปที่จะทำเสนอต่อกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะได้รับความคิดเห็นและต้องปรับรายละเอียดเล็กน้อยคาดว่าวันสองวันก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งเดี๋ยวนะมันเป็นเรื่องยาวแต่ต้องให้จบแต่หมายถึงว่าจบแค่นี้ไม่มีทางกว้างหรือทางขึ้นหรือว่าอะไรไปมากกว่านี้ใช่ไหมฮะถ้าแค่จบแค่ที่ปดีจบแค่ในวิทย์แต่พิชิตรับเรียกว่าจบไม่สวย
0: คือนายกรู้สึกเขาจะเน้นเลยว่าของมหาไทยก็ทำหน้าที่จบละ
1: ใช
0: ่ว่างั้นนะ
1: แต่ว่าจริงแต่ว่าถามว่าจบสวยไหมจบไม่สวยคาใจกันหมดเลยไปดูเพจสตรองสิฮะพี่ไพศาลเขาเปิดทุกวันหัวจ่ายเอเย่นจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดทางไหนอ่ะทางภาคใต้หัวจ่ายที่นู่นที่นี่ก็หมายถึงคนรับอ่ะนะคะที่เป็นเอเย่นในการซื้อตำแหน่งแล้วก็ได้เงินแล้วไปทำอะไรกันบ้างร่ำรวยเปิดคาแคร์เปิดคาเฟ่อะไรสารพัดอ่ะเรียนว่าจบไม่สวยอ่ะให้จบแค่นี้จบไม่สวยแน
0: ่
1: ค่ะ
0: ครับนี่ว่าได้เรื่องเจ ที่คณะกรรมการก็สรุปผลออกมานะเขาต้องส่งให้นายกอ่ะแล้วก็คนที่จะต้องเทคแอคชั่นจริงๆก็คือคุณนายกอนุทินภารกิจของคุณประกรณ์ของคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือว่าคุณผบ.ตร.เนี่ยซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งแล้วนะก็มีอยู่แค่นี้แหละนายกก็จะรับไปแค่ไหนแล้วก็ต้องรอดูนะครับ
1: จบค้านสายตา
0: ไอ้เรื่องคุณเนวินเขาชี้แจงไปแล้วนะโอ้โหแต่ว่าสายใต้ก็ซัดกันนัวเดียเลยนะอดีตคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นคุณพิมพ์ภัทรารับไม่สบายใจหลังคุณนิพิธอินทรสมบัตินักการเมืองรุ่นเก่าเด็บแรงบอกให้ไปซักกางเกงขาสั้นให้คุณเนวินแต่ก็ทำใจเผยเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆวิชาดีแต่พูดไร้ประโยชน์เร่งทำงานให้เกิดผลวันนี้เนี่ยคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยคุณพิมพ์ภัทรานี่เดิมประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วก็มารวมไทยสร้างชาติแล้วตอนนี้ก็เป็นภูมิใจไทยคุณพิมพ์ภัทราได้พูดถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำนักเตะในทีมพร้อมกรรมการบริหารสโมสรเข้าประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและองค์จตุคามรามเทพซึ่งนายเนวินพร้อมคณะศรัทธาเป็นการส่วนตัวพิธีจัดขึ้นเมื่อ31กรกฎาคม2568หลายคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนขณะที่นายเนวินก็ยืนยันว่าเป็นพิธีส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางราชการหรือหน่วยงานใดทุกคนที่เข้ามาร่วมคือแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ให้เกียรติกับตนเองและนักเตะคุณพิมพ์ภัทราก็บอกว่าก็ได้แสดงความเห็นในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านที่มีแขกมาเยือนและมาสักการะบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชชาวไทยหรือแม้กระทั่งชาวเอเชียจีนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงมีความศรัทธาไปทั่วและที่ผ่านมานับ10ปีทุกอย่างเป็นไปตามปกติเช่นนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดกลับมีประเด็นขึ้นมาในปีนี้ทั้งนี้รับฟังทุกข้อวิจารณ์แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนายนิพิธอินทรสมบัติอดีตนักการเมืองซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่และเป็นสุภาพบุรุษได้เผยแพร่ข้อความพาดพิงถึงขั้นให้ตนเนี่ยไปซักกางเกงขาสั้นให้นายเนวินแต่สาวพิมพ์ภัทราได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วน้อมรับฟังทุกข้อวิจารณ์อยู่แล้วแต่กรณีนายนิพิธใช้วาจาเช่นนี้ตกใจไม่สบายใจเหมือนกันคิดไม่ถึงว่าสุภาพบุรุษผู้อาวุโสเช่นท่านจะใช้ข้อความเช่นนี้ในการดูแคลนนักการเมืองหญิงรุ่นน้องและเด็กกว่ามากแต่ก็สลัดทิ้งได้ในเวลาไม่นานถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้ส่วนตัวไม่ทราบจริงๆว่าท่านไปโกรธแค้นอะไรกับนายเนวินนั่นเป็นเรื่องของท่านแต่ขอย้ำว่าโดยส่วนตัวปุ้ยเองเห็นวิธีการทำงานการเมืองแบบเก่าๆเดิมๆจำพวกด่าสร้างวาทกรรมดีแต่พูดด่านั่นนี่ไปเรื่อยอยู่ไปวันๆไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนกับแผ่นดินปุ้ยก้าวข้ามสิ่งนี้มานานแล้วพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวเองคือมุ่งทำงานเพื่อทุกคนทำงานให้หนักขึ้นใครทำอะไรไว้ย่อมรู้แก่ใจดีสิ่งที่ท่านนิพิธกล่าวออกมาขอไม่ถือสาใดๆกับท่านนิพิธคำพูดคือการแสดงตัวตนของตัวท่านเองโอ้เน็บแบบแสดงว่าโกรธมากเนี่ยดูจากการชี้แจงเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นนะครับ
1: ก็พอตัวนะคะไม่แต่งอย่างนี้ไปทุกที่หรอกอย่างที่พี่ไปสารพูดถูกแล้วล่ะมาแสดงให้เห็นถึงอำนาจและบารมีของคนใส
0: ่
1: มันไม่ได้แสดงอะไรหรอกถูกไหมมาแสดงเห็นอำนาจและบารมีของคนใส่ว่าสามารถที่จะมาแต่อย่างเงี้ยไม่มีใครว่าอะไรได้แล้วใครจะเชิญไปโรงแรม5ดาว7ดาวที่ไหนก็แล้วแต่ต้องยอมรับเจ๋งขนาดไหนแต่ว่ามันก็มีประเภทแบ ชั้น53อะไรบางแห่งที่เขาต้องไปกันอะก่อนถ้าเราจะไปเนี่ยก็จะระบุเดรสเลยนะระบุเสื้อผ้าเลยนะคะผู้หญิงให้ใส่อะไรผู้ชายให้ใส่อะไร
0: ก็มีห้องอาหารอ
1: ยากจะรู้เหมือนกัน
0: เขาก็ขอเขาก็มีกำหนดเลยว่าจะต้องมีชุดเชิ้ตอะไรต่าง
1: ๆไม่ใส่รองเท้าแตะไม่ใส่เกงขาสั้น
0: ใช่ใช่มีกติกาเขาอยู่ก็สมัยผมเป็นหนุ่มๆเนี่ยร้านอาหารหรูๆบางที่เนี่ยเขาจะให้เราเขาจะมีสูตรเสิร์ฟให้เราใส่ถ้าเราเป็นแขกอ่ะจริงๆเราเป็นแขกรับเชิญไปเงี้ยนะแล้วไปแล้วเราก็รู้ว่าเขาจองโต๊ะให้เราแล้วเราเป็นนักข่าวเงี้ยแล้วเรามีแขกมาแล้วเราไม่มีก็ทางร้านก็จะเตรียมไว้ให้เลยก็จะมีสูตรเสิร์ฟอะไรให้เราต้องใส่สูตรใส่อะไรเรียบร้อย
2: ครับคุณกำลังฟังแฮปปี้เดย์กับผมดิว
1: รองเท้าจำได้
0: สมัยก่อนว่าก็ไม่ใส่รองเท้าผ้าใบอยู่แล้ว
1: ไปทำข่าวเมื่อก่อนนี้โรงแรมรีเจนต์ใช่สมัยนั้นเนี่ยจ้าดรดมศรีฮนุเนี่ยจะมาตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศน่าจะเป็นคุณอะไรนะคะสารสินนะคะคุณอาสาแล้วก็รับแขกอยู่ข้างในพวกเราก็นั่งรอกันนานมากค่ะพี่เมษานนั่งบนโซฟาเนี่ยนั่งบนพนักบนที่เท้าแขนไม่ได้นะคะเพราะเก้าอี้โซฟามันก็มีแค่ตัวเดียวนะคะก็เป็น10คนเยอะมากจะแบบเพื่อนนั่งที่โซฟาแล้วเราไปนั่งที่เท้าแขนไม่ได้สมัยก่อนผู้หญิงไม่ได้ใส่ท้าผ้าใบแบบนี้นะคะเวลาต้องใส่ส้นสูงเป็นส้นสูงมีพี่บางคนมีพี่อยู่คนหนึ่งแกเมื่อยแกก็ถอดรองเท้าตรงมาเลยค่ะต้องใส่ค่ะจะใส่รองเท้าส้นสูงจนเมื่อยแล้ว
0: เจ้าของสถานที่ก็เป็นคนเขามี
1: เข้ามาโดยสุภาพค่ะ
0: เขาเป็นผู้กำหนดกติกาแล้วก็ขอให้เราเป็นแขกก็เราก็ต้องปฏิบัติตามกติกาครับ
1: จะมานั่งที่เท้าแขนไม่ได้จะมาเมื่อยใส่รองเท้าส้นสูงนานจนถอดรองเท้ากระดิกเท้าอยู่ในล็อบบี้เขาไม่ได้มันอยู่ที่เจ้าของสถานที่อะค่ะ
0: ครับก็ผมก็เห็นมีนอกจากมีเอาไม่เปรียบเทียบอะไรก็แล้วกันนะแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะท่านก็จะแต่งตัวของท่านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่านเลยเชิญท่านไปที่ไหนท่านก็จะต้องแต่งกาย
1: เป็นนักบัง
0: เป็นรสยมของท่านเลย
1: เป็น
0: พระอาจารย์สอน
1: เนี่
0: ยอาจารย์ศิลป์อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์
1: ใส่ผ้าแพรโจกระเบน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นสภาพนะฮะเป็นไทยเดิม
0: เป็นชุดอันเชิญก็
1: ผ้าม่วงอะค
0: ่ะออกงานได้ออก
1: ผ้าม่วงแต่งงานในก็ชุดผ้าใส่ผ้าม่วงกันผู้ชายไทยนั่นคือสุภาพค่ะ
0: ไม่ใช
3: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มาต่อกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ19:31นะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้มหานครรอบทิศก็เดี๋ยวเราจะคุยข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะฮะก็เป็นข่าวรอบตัวใกล้ๆตัวเรานี่แหละอะไรที่เดี๋ยวเห็นว่าเป็นประโยชน์เดี๋ยวเรา2คนก็รายงานคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับจามอนกิจสวภาคครับ
4: ค่ะดีเจก๋วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณจากคลื่น95ไปยังวิทยุสมทนะคะที่อยู่จังหวัดไหนอย่างไรก็ทักทายมาได้ที่เพจ Facebook LTN FM 95ไลฟ์สดอยู่นะคะ
3: ครับพี่สุรัตน์บอกว่ากำลังขับรถอยู่ครับก็แสดงว่านี่ทั้งฟังยังไงฮะเปิดมือถือฟังไปด้วยขับรถไปด้วยเนาะนะครับสุดยอดเลย
4: จะห
3: ู
4: ฟ
3: ัง
4: แล้วก็แป๊บๆดูอะไรเงี้ยดูไลฟ์สด
3: พี่ไพรปฐมพรพี่นันบอกสวัสดียามเย็นนะครับนะพี่เก๋นะครับพี่จันเพนสวัสดีคุณจันแรมแม
4: ่คุณจันเพนกับจันแรม
3: นะ
4: ขอแฝงเราเองแหละจันเพน
3: อ
4: ่ะ
3: ครับผม
4: แต่ต่างพ่อของเราเสียชื่อแล้ว
3: พี่กุ้ย
4: แต่จันแรม
3: ครับผมคุณน้ำพิสาทักทายเราเข้ามาพี่นาริศนะครับ Good Morning มาจากยูทาห์ที่อเมริกาเลยครับพี
4: ่โอ้แม่ไปทั่วโลกเลยจ้อง
3: เช้าแล้วพี่กัญญาพี่ผู้ดีที่รับสูงพี่สมจิตสวัสดีนะครับรวมถึงพี่ปันทองพลขำด้วยนะครับมาครบถ้วนครบถ้วนวันนี้อยู่กันเกือบร้อยแล้วครับ93นะครับพี่93คนแล้ว
4: ขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะ
3: มาลุยข่าวกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ยังจำหลวงตาสดกันได้ไหมอ่ะที่เป็นพระอายุ61ปีเป็นพระนักเทศชื่อดังในพื้นที่อีสานใต้อ่ะแล้วเคยตกเป็นกระแสดราม่าที่ว่าไปเผยแพร่คลิปที่หลวงตาสดเนี่ยด่าแล้วก็สาปแช่งคนจุลินอ่ะให้เขมรยิงให้ตายทั้งหมดเลยจำได้ไหมหลวงตาสด
3: ช่วงนั้นที่ปัญหาเขมรแรงๆใช่ไหมแล้ว
4: หลวงตาสด
3: ที่เขาเปิดคลิปจะกลับไทยไม่ได้เลยคนนี้
4: ใช่ตอนนี้ก็อยู่กัมพูชาอยู่เขมรอยู
3: ่
4: แต่เรื่องมันได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะ
3: ทำไมฮะ
4: มีเพจชุมชนโคนสุรินเนี่ยเผยแพร่คลิปวิดีโอคอลระหว่างหลวงตาสุดกับพระไทยอีกรูปหนึ่งแล้วก็บอกว่าหลวงตาสุดเนี่ยยืนยันว่าผมคือคนไทยคนไทยยังไงก็คือคนไทยแม้ขนาดนี้จะอยู่ในประเทศกัมพูชาก็ตามโอ้แล้วก็พูดถึงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เนี่ยที่หลวงตาสุดอาจได้รับในประเทศกัมพูชาด้วยนะคะเวลาคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยโอ้มีชาวกัมพูชาเนี่ยออกมาทำคลิปแสดงความไม่ไว้วางใจเลยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้จับตาหลวงตาสุดมีข้อความเปรียบเลยว่าไฟก็คือไฟแล้วก็ถือว่าไม่ควรไว้วางใจอะไรง่ายๆเลยนะคะ
3: แล้วแกก็หาเรื่องใส่ตัวนะพี่กล้วยแล้วแกไปอยู่ที่นู่นแล้วแกยังไปพูดอะไรอย่างนี้ให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นเป้านะ
4: คิดว่าจะกลับเมืองไทยได้ไหมขณะที่ทางฝั่งกัมพูชานะกดไลฟ์แสดงไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเราก็ตั้งคำถามว่ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยมันอะไรเนี่ยยังไง
3: ถ้าอยากกลับไทยนะขอโทษก่อนใช่ไหม
4: อยากกลับ
3: ถ้าอยากกลับเนี่ยต้องแสดงความจริงใจต้องขอโทษก่อน
4: แต่นักข่าวเนี่ยลงไปที่วัดป่าโคกคือนะคะที่อยู่ที่ตำบลป่าชานอำเภอพลับคลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นวัดที่หลวงตาสุดเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งก็เห็นบอกว่าในวัดเนี่ยเงียบเหงานะตอนนี้มีพระจำพรรษาอยู่รูปเดียวนะมันรู้เป็นรูปนี้หรือเปล่าที่ว่าวิดีโอคอลคุยเนาะชาวบ้านคนหนึ่งนะคะชื่อนางผายเสาะหาได้อายุ60ปีนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็พูดถึงที่หลวงตาสุดบอกว่าจริงๆเป็นคนไทยเนี่ยนะคะบอกว่าแต่ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ไม่อยากให้หลวงตาสุดเดินทางกลับมาที่ไทยนะคะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งที่แล้วที่เป็นออกคลิปด่าว่าให้คอมเมนต์ยิงให้ตายให้หมดเลยนะชาวบ้านเนี่ยในหมู่บ้านส่วนใหญ่หมดศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ให้ความเคารพนับถือหลวงตาสุดเหมือนเดิมอีกแล้วเขาเลยบอกว่ากรณีนี้นะคนจะได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่แล้วก็เกิดการถกเถียงกันนะคะเกี่ยวกับจุดยืนแล้วก็บทบาทของหลวงตาสุดด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่มีใครเอาทั้งกัมพูชาแล้วก็ไทยไม่เอาอยู่แล้วแหละแต่เป็นพูดอย่างเงี้ยกัมพูชาจะไม่เอาด้วยจนรู้จะไปอยู่ไหนอะโด่ง
3: นั่นน่ะสิไม่รู้ใจคิดอะไรอยู่นะถึงอย่างที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งอยากจะกลับไทยจริงๆอ่ะนะฮะต้องแสดงความจริงใจแล้วก็ขอโทษคนไทย
4: ใช่
3: แต่ก็ไม่รู้พี่ๆเขาจะให้อภัยหรือเปล่านะคนที่นู่นอ่ะ
4: ยากแล้วแหละ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เอาวันนี้ที่กาฬสินธุ์เกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าเมียเนี่ยทำปืนลั่นยิงใส่ผัวแล้วสุดท้ายเมียก็ไปมอบตัวนะฮะนะก็แต่ผัวไม่เชื่อนะผัวเนี่ยพอปืนลั่นใส่เนี่ยนะฮะยังรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีเนี่ยวิ่งออกจากบ้านหนีไปหลบในป่ากลัวจะโดนยิงซ้ำแสดงว่าต้องรู้ตัวนะว่าไปทำอะไรผิดมาเอ้าคือเอ้าถ้าเป็นเราอะถึงแม้ว่าปืนลั่นน่ะแต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเราเธอพาเราไปโรงพยาบาลหน่อยอ่ะมันต้องอย่างนั้นดิใช่ไหมบอกเฮ้ยเธอปืนลั่นทำพาเราไปโรงพยาบาลไอ้นี่พอปืนลั่นปุ๊บวิ่งหนีเข้าป่าเนี่ยแสดงว่ากลัวโดนยิงซ้ำเนี่ยแสดงว่านะฮะลึกๆแล้วคู่นี้ต้องมีความบาดหมางกันมาก่อนแน่นอนนะครับนะวันนี้ก็เขาได้รับแจ้งนะครับในพื้นที่ของอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีผู้บาดเจ็บ1รายนะครับเป็นสามีนะฮะก็ถูกยิงนะครับเข้าที่หน้าท้องจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุนะครับนะก็ปรากฏว่าคนก่อเหตุก็คือนางสาวสาวิตรีเสนาวังนะครับอายุ46ปีเขาบอกว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งก๋งเหล้าขาวกันอยู่นะกับสามี2คนในบ้าน
4: น
3: ะพอดื่มกันไปฝ่ายภรรยาก็เริ่มระบายความในใจฉันเหนื่อยกับงานที่ทำอยู่แล้วเกินน
4: ะ
3: เธอเนี่ยเป็นสามีเนี่ยภาษาอะไรไม่ช่วยทำงานเลย
4: ช่วยก็ทำเลย
3: วันเนี่ยเอาแต่ดื่มเหล้า
4: อู้
3: นะฮะเอาละสิสามีก็เริ่มกึ่มกันทั้งคู่นะฮะสวนกลับพอโดนเมียด่าสวนกลับนะฮะถ้าไม่พอใจก็ออกจากบ้านนี้ไปเลยภรรยาก็โมโหสิฮะฉันทำงานอยู่คนเดียวนะ เลี้ยงแกอยู่แกมาไล่ฉันออกจากบ้านภรรยาก็เลยบอกกับสามีนะครับนะบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงเลยระหว่างนั้นนะภรรยาก็เดินไปหยิบปืนนะปรากฏว่ามันก็เกิดลั่นขึ้นหนึ่งนัดปั้งนะฮะโอ้เขาบอกกระสุนเนี่ยแค่ถากไปกระสุนเนี่ยเฉียวตัวสามีไปสามีก็วิ่งไปหลบในป่าหลังบ้านนะครับกลัวภรรยาจะมายิงซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ครับภรรยาขับรถไปโรงพักมอบตัวเลยครับมอบตัว
4: โอ้โหแมนมากเลยนะเนี่ย
3: แมนมาก
4: ก็แมนมาก
3: เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ประกันตัวไปวงเงิน 200,000 บาท
4: ต้องคงต้องไปตรวจสอบไปถึงว่าละท่าทางอะไรเงี้ยว่ามีความตั้งใจเลยมันลั่นจริง
3: เนี่ยอยู่กินกันมา10ปีแล้วนะไม่มีลูกด้วยกันนะครับชาวบ้านบอกปกติรักกันดีแต่ว่าน่าจะวันนี้น่าจะดื่มหนักไปหน่อยแล้วก็จะเกิดความเครียดความเหนื่อยครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: อันดับ8นี่ก็ที่กาฬสินธุ์เหมือนกันนะคะที่ตำบลหัวหินแล้วก็ตำบลบึงนาวเรียงที่อำเภอห้วยเบ็กนะคะเขาบอกว่าที่2ตำบลนี้ไม่มีเรื่องแปลกนะว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีผู้ชายในพื้นที่เนี่ยในสองตำบลเนี้ยหน้าไหลตาเป็นปริศนาติดต่อกัน2ศพและชาวบ้านก็เลยอู้พร้อมใจกันนำเสื้อผ้าสีแดงไปแขวนหน้าบ้านแทบทุกหลังคาเดินแหละก็เป็นเครื่องรางป้องกันผีแม่ไม้เขาเชื่อว่าที่มีผีแม่ไม้มาเอาสามีไปอ่ะคุกบ้าเลยเขาก็เอาผืนผ้าสีแดงไปผูกทั้งเสื้อบังเก้งบังผ้าแล้วก็ร่มแดงไปแขวนไว้ตามประตูบ้านเสาบ้านนะคะก็เหมือนนักข่าวก็ลงไปตรวจสอบดูเขาก็เล่าบอกว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีกระแสข่าวลือบอกว่าผู้ชายในตำบลใกล้เคียงกันเนี่ยนอนไหลตายติดต่อกันมา2คนและนะคะตามความเชื่อของคนอีสานเดิมเนี่ยเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าอาการนี้มันเกิดจากผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปเป็นคู่ครองนะคะแล้วมีคนไม่ช่วยเหลือลบหลู่นะเพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะชื่อนายเลิศอายุ63ปีเป็นชาวบ้านหมู่7บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนสะดุ้งมาตื่นกลางดึกว่ะแล้วก็ได้ยินเสียงสุนัข ทั้งหมู่บ้านหอนกันโชคอย่างผิดปกตินะคะซึ่งตามความเชื่อโบราณเขาบอกการที่สุนัขเห่าหอนเนี่ยเป็นสัญญาณว่าจะต้องเห็นสิ่งที่คนมองไม่เห็นแล้วนายเลิศก็เล่าต่อว่าในฝันได้เห็นฝันเห็นผู้หญิงสองคนรู้สึกแน่ทันทีว่าเป็นผีแม่ไม้ก็เลยใช้กลอุบายคือสองผีแม่ไม้สองคนเนี่ยพยายามใช้กลอุบายยั่วยวนชักชวนให้ตามไปด้วยแต่นายเลิศเนี่ยก็ปฏิเสธทำให้ถูกรบกวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยตัดสินใจนำเสื้อสีแดงไปแขวนหน้าบ้านตามความเชื่อว่าผีแม่ไม้ในกลัวสีแดงผลปรากฏว่าหลังจากเอาเสื้อสีแดงไปแขวนแล้วเนี่ยไม่ฝันร้ายอีกเลยแล้วเสียงหมาเห่าหมาหอนก็เงียบหายไปด้วย
3: มันก็เป็นกุศโลบายนะพ
4: ี่
3: นะ
4: เด็กก็ถึงบอกว่าเรื่องนี้นะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะเขาก็บอกว่าจากผลลัพธ์เนี่ยแต่หลังๆจากนี้คนในชาวบ้านเขาก็เลยแขวนเยอะแยะมากมายเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นที่ชาวบ้านแขวนพันแพร่แรงทั่วพื้นที่เนี่ยก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ว่ามีผู้ชายนอนไหลตายผิดปกติเกิดขึ้นอีกเลยมีในหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เลยยิ่งเชื่อกันไปใหญ่เลยก็เอาผ้าแดงเนี่ยไปแขวนกันกับทุกบ้านเลยอ่ะโน
3: ่ผมเคยไปถ่ายทำรายการแล้วก็เห็นแล้วทั้งมีทั้งห้องที่บางบ้านก็ห้อยเหมือนประหลัดขิกบางบ้านก็ห้อยเสื้อสีแดงผูกผ้าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยทุกบ้านในหมู่บ้านในทุกบ้าน
4: ก็มีคนเคยฝันเจออย่างนี้มากเหมือนในเรื่องตรงเนี้ยเหมือนหลวงตาคนเนี้ย
3: โอ้เขา
4: เป็นคนพูดนะ
3: เขาก็ไม่ได้ฝันนะเขาเจอเลยเขาบอกว่าบางทีแบบอยู่ๆคนในบ้านก็แข็งแรงก็ตายอย่างเงี้ย
4: เล่า
3: ขาน
4: เลยว่าแขวนแล้วก็ไม่มีเลย
3: มันก็ท่านในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยหมอเคยบอกมันก็จะเป็นความสบายใจพอแขวนแล้วสบายใจก็ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับแต่ว่า
4: ทำไมยังไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าจริง
3: เรื่องความเชื่อก็นะพี่เขาเชื่อกันมาแบบนั้นอ่ะ
4: ถ้าเกิดพี่อยู่ในสองมันไม่ยิ่งคงจะไม่แขวนไม่เอาไปเลยพูดหัวล้อดังพูดหัวล้อดังเกินนะเนี่ย
3: อ๋อแล้วพี่ป่วยก็คือไม่แขวนแล้วเอาไปเลย
4: หัวร้ายมีภรรยาใหม่ด้ว
3: ยสงสัยเมียที่บ้านต้องคิดอย่างนี้เหมือนกับพี่แน่เลย
4: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: แต่เรื่องพวกนี้ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำนะครับที่ขอนแก่นนะฮะชาวบ้านเขาแห่นางแมวขอฝนกันแต่ว่ายุคนี้บางทีเขาก็ไม่เอาแมวตัวจริงๆมาจับใส่กรงนะบางทีมันก็ทรมานเขาเนาะโยกไปโยกมาเนี่ยนะอย่างที่ขอนแก่นที่ใช้ตุ๊กตารูปแมวแทนพี
4: ่โอ้เป็นสัญลักษณ
3: ์รวมไปถึงโดราเอมอนด้วย
4: แล้วมันก็เป็นแมวอย่างหนึ่งกันนะ
3: แมวอย่างหนึ่งเหมือนกัน
4: แมวที่ไม่มีหู
3: นะฮะวันนี้ที่ชาวบ้านที่ตำบลคอนฉิมนะครับอำเภอแวงใหญ่นะฮะจังหวัดขอนแก่นเนี่ย100 คนเลยนะจัดพิธีแห่นางแมวเดี๋ยวนี้ก็หาดูได้ยากนะครับเขาบอกว่าฝนทิ้งช่วงมา2 เดือนแล้วรออยู่กรมอุตุบอกฝนจะตกเนี่ยนะฮะโอ้โหข้าวเนี่ยแห้งเหี่ยวจะยืนต้นตายกันหมดแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยรวมตัวกันนะฮะแห่ไปรอบหมู่บ้านเลย3 กิโลร้องรำทำเพลงกันไปนะฮะก็ตามความเชื่อแหละครับเอาสวิงใส่ดักปลาข้องไม้ไผ่เครื่องมือการเกษตรไปแห่ขอฝนนะให้ตกลงมาบรรเทาความเดือดร้อนก็จริงๆอย่างที่พี่กวยบอกวันพฤหัสนี้ฝนจะเริ่มก็จะเริ่มหนักไปทางอีสานแล้วนะ
4: ใช่แต่ไม่มีขอนแก่นนะพี่รู้มั้ย
3: ไม่มีขอนแก่นไม่แน่การขอครั้งนี้เมฆฝนอาจจะร้อนเปลี่ยนทิศไปได้
4: ไม่เป็นขอนแก่นใช่มั้ย
3: คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาขอฝนเนี่ยนะฮะเขาประสานขอนะเครื่องบินเกษตรของกรมฝนหลวงไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังไม่สามารถปฏิบัติการได้เนื่องจากสภาพอากาศยังไม่เอื้ออํานวยนะฮะก็พื้นที่อำเภอแวงใหญ่เนี่ยต้องพึ่งพาน้ำฝนเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะว่าไม่มีระบบชลประทานในการรองรับนะ
4: ก็เนี่ยที่สามมันเหมือนมันข้อมาทางเหนือบนเนี่ยไม่ใช่เหนือไม่ใช่อีสานใต้อ่ะไม่ใช่ภูเขาคายบึงกาสกลนครแล้วก็พนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วบนเนี่ยไม่มีขอนแก่นนะ
3: ขอนแก่นเนี่ยเขาบอกหลายอำเภอเลยพี่ตอนนี้
4: แรงสิตัวอีแรงมันมา
3: ใช่มีทั้งอำเภอพลทั้งแวงน้อยแวงใหญ่อำเภอชนบทแล้วก็โนนศิลาเนี่ยนะฮะเนี่ยอำเภอพวกนี้ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วกันนะครับก็ขอให้นะนางแมวช่วยนะช่วยให้ฝนตกลงมานะครับ
4: ที่ขอนแก่น
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: มาดูเรื่องพายุใต้ฝุ่นดอนฟินกันบ้างนะคะเขาบอกว่าพายุใต้ฝุ่นดอนฟินเนี่ยคือเป็นพายุลูกที่13คือกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นพายุลูกที่13ที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะคะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างทางเหนือมุ่งหน้าสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ไทยโดยตรงและยังอยู่ห่างไกลพอสมควรแต่มีผลกระทบทางอ้อมในช่วงวันที่7ถึง10สิงหาคมอ้อมยังไงอ้อมโดยที่พายุอาจดึงให้มรสุมที่ปกคลุมที่ประเทศไทยตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมีกำลังแรงขึ้นอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ด้านรับมรสุมนะคะฝนตกในพื้นที่ตอนบนของไทยในปัจจุบันก็เกิดจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็ลมมรสุมตามฤดูกาลนะคะไม่ได้เกิดจากใต้ฝุ่นดอนฟินนะคะแต่ว่าขอเตือนว่าช่วงวันที่7ถึง10สิงหาคมใครจะเดินทางไปไต้หวันหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของจีนนะคะแถวนี้แหละจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงซึ่งอาจส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้ายกเลิกหรือเกิดอันตรายได้ขณะทำการบินนะคะก็ควรจะตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็สถานะของสายการบินก่อนออกเดินทางค่ะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพย
6: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
7: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
2: ทักทายกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังใน Facebook Live นะครับวิทยุแม่สมจิตเสียต้องเปิดโทรศัพท์อีกแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับโอ้โหขอบพระคุณนะครับฟังเราก่อนนอนเนาะพี่จุ๊บแจงนะครับพี่ตู่พรมคีรีนี่ก็ใช่นอนจากนครศรีธรรมราชนะฮะพี่สวัสดนะครับพี่สวัสดทักทายน้องจามอนน้องจันแรมนะครับสำหรับมหานครรอบทิศมาครับพี
8: ่
2: นะพี่อานนท์พี่สมบัตินะครับพี่สมโรงนะครับสวัสดีคุณจามอนคุณจันแรมเช่นกันครับพี่สวัสดีนะครับพี่สู่บอกทำมุนทางเหนือทำไมน้ำท่วมพี่กวย
8: อะไรนะคะ
2: ทางเหนือทำไมน้ำท่วมโคราชแล้งเนี่ยนะโคราชในเมืองก็แล้งทางเหนือมันมีฝนมาพอดีเนาะพี่เนาะช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้ว
8: เขาบอกมันจะโดนกระทบทั้งไอพายุไต้ฝุ่นตอนซีนมันไม่ถึงไทยโดยตรงแต่มันดึงมาทำให้ภาคเหนือภาคเออตอนบนเนี่ยเป็นฝน
2: บึงการตกทุกวันนะครับ
8: นั่งตอนนั้นเลยนะบึงการที่เมื่อกี้ที่ทางสทนชสำนักพยากรณ์พี่กัลยาบอกให้เตือนด้วยนะระวัง
2: ครับผมพี่กัลยาสวัสดีสองจอพี่ณรงค์วุฒิบอกสวนสยามร้อนครับฝนไม่ตกเลยนะฮะพี่ปุญญวัฒน์บอกฟังไปด้วยดูไปด้วยฟังไปด้วยทั้งทางวิทยุทั้งเฟซเลยนะครับพี่จากอุบลนะฮะนะฮะมาเดี๋ยวลุยข่าวกันต่อนะครับอันดับ5นะฮะก็พาไปดูนะครับอันดับ5นะฮะเมื่อสักครู่นี้เปิดไว้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพี่กวดรู้จักนี่ไหมร่อง11ร่อง11คืออะไรร่อง11เขาบอกสาวๆยุคนี้จะรู้จักร่อง11
8: ก็วันนี้พี่ก็พูดในกองบรรณาธิการข่าวอยู่ว่าร่อง11คืออะไรมันคือการเหมือนเธอผู้ชายมีซิกแพคอ่ะ
2: อ๋อ
8: เออร่องเหมือนจะเป็นร่องของผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็คือมัน
2: ซ้อน
8: เหมือนก็เหมือนเล่น11อ่ะ
2: อ๋อคือหน้าท้องจะได้ดูแบบ
8: หน้าท้องนะ
2: อ๋อถ้าพี่กวดพูดอย่างชัดเจนว่าผู้ชายอยากมีซิกแพคผู้หญิงก็อยากมีร่อง11
8: เออมีร่อง11
2: นะวิธีการทำแบบทางลัดโดยไม่ต้องออกกำลังเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้ไปดูดไขมันนะครับทีนี้ไอกระแสการทำร่อง11ตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมนะในกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการมีหน้าท้องแบนแล้วก็ดูฟิตเนี่ยนะฮะเออมันก็เลย
8: น่ากลัวมาก
2: น่ากลัวไหม
8: แต่บางคนเขาชื่นชอบมันนะว่าไม่ได้
2: ใช่มันก็ดูแบบเหมือนกับสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้การทำเนี่ยมันก็ต้องไปดูคลินิกด้วยเนี่ยนะฮะตอนนี้เขากำลังมีการตรวจสอบกันเพราะว่านี่มีคนไปร้องสายไหมต้องรอดนะครับว่าเหมือนกับทำแล้วไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะฮะคุณหมออธิบายอย่างนี้ว่าการทำร่อง11เนี่ยจริงมันก็คือการดูดไขมันร่วมกับการสร้างมิติของกล้ามเนื้อหน้าท้อง นะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยมีกล้ามเนื้อหน้าท้องอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไปเจอไขมันเนี่ยปิดบังอยู่นะฮะแหมอยากโชว์ให้เห็นภาพเปิดเสื้อมาที่เจอเลยฮะไขมัน
8: ต้องมีกี่แพ็คว
2: ันแพ็คก้อนเดียว
8: เลยนะ
2: ว
8: ันแพ็คหนา
2: เลยก้อนเดียวเลยนี่แหละก็คุณหมอบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยนะครับตามคลินิกตามอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็นิยมหันมาโฆษณานะชวนให้ไปทำกันทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าบางคลินิกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะฮะบางคลินิกเนี่ยอาจจะไปทำแล้วอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้นะฮะนะครับอ่ะพ่อสาวๆก็จะทำอะไรก็ดูให้ดีๆนะพี่กุลนะ
8: ถ้าเกิดอย่างมีได้จริงก็ไปออกกำลังกายเองเถอะเวลาทำพวกนี้มันไม่ดีดังยั่งยืนหรอก
2: ออกกำลังกายต้องสองสามเดือนน่ะ
8: สารมันหมดไอ้นี่หมดอายุแล้วมันก็คือสภาพเหมือนกับคนที่ไปจีบอันนั่นแหละเขาเรียกอะไรโดนผู้หญิงชอบจีบกันเนอะจีบเลิศเป็นเลิศอะไรนะ
2: อ๋อฉีดศัลยกรรมพวกนี้
8: พี่ก็ไม่อยากไปละคือมันก็เดี๋ยวมันก็ต้องนั่นอีกอ่ะมันก็หกเดือนปีนึงมันก็แต่มันแล้วแต่นะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องใช้ความงามอาจจะทำได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีผลพี่เคยสองครั้งมั้งแต่พี่ไม่เอา
2: วันนี้ไปแล้ววันนี้ใช่พี่วันนี้คนที่เขาไปร้องสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขาบอกว่าหมดไปเป็นแสนเลยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนไม่ตรงปกอย่างที่คลินิกโฆษณาไว้เลยครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: อันดับ4นะคะตอนนี้เนี่ยก็เกิดความร้อนมากเลยนะคะที่เกาหลีเหนือแล้วเกาหลีใต้รู้ไหมว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาทำอะไรเพื่อเป็นการคลายร้อนนะคะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยโดยนักพิมพ์โรดองชินมุนนะคะซึ่งเป็นสื่อทางการของพรรคแรงงานเกาหลีนะคะซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกแนะนำให้ประชาชนเนี่ยรับประทานซุปเนื้อสุนัขเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเนี่ยมีคลื่นความร้อนมากเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีหมออาวุโสจากโรงพยาบาลทั่วไปเปียงยางบอกว่าภาวะแล้วร้อนแบบนี้จะเกิดได้อ่อนเพลียได้นะจากคลื่นจากความร้อนแล้วก็โรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกเนี่ยอาจทำให้อาการของผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็โรคเบาหวานแล้วก็ภาวะไทรอยด์เนี่ยทำงานเกินรุนแรงนะคะก็เลยแนะนำสื่อเกาหลีเหนือก็เลยแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ช่วยคลายร้อนเช่นแตงโมถั่วเขียวแตงกวาอันนี้ก็พอจะฟังได้ฟังขึ้นนะแตงโมถั่วเขียวแตงกวาแต่บอกว่าให้ทานควบคู่ไปกับอาหารที่บอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือซุปเนื้อสุนัขโจ๊กปลาแล้วก็โจ๊กถั่วแดงโดยการส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุนัขเนี่ยเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยทำมานานแล้วนะแล้วก็มักจะนำเติมอาหารชนิดนี้เป็นอาหารบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยรับมือกับอากาศร้อนนะคะแม้ว่ายังมีการถกเถียงกันอยู่นะว่าการบริโภคเนื้อสุนัขเนี่ยนะในหลายประเทศก็ยังถกเถียงกันอยู่กินได้ไม่ได้เนาะเพราะแต่เกาหลีเหนือเขาก็เชื่อเขาบอกทำมานานแล้วบอกเป็นอาหารที่บำรุงร่างกายแล้วก็มีคุณค่าทางสังหารแต่ว่าประเทศเราไม่เอาก็อย่าไปเลยเนาะเขาทำมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงก็ปล่อยเขากินไปคลายร้อนเถอะเราทำอย่างอื่นไปเถอะ
2: เรามีอะไรอย่างอื่นกินเยอะพี
8: ่บ้านเมืองเรามีแหล่งนมแหล่งน้ำเยอะแยะมากมายไปเล่นน้ำทะเลไม่ต้องกินทุกสุนัขหรอก
2: ดีกว่าเนาะนะครับวันนี้อาจจะได้ประมาณนี้ก่อนแล้วฮะอาจจะไม่ครบแต่ว่าข่าวใหญ่ๆวันนี้ครบถ้วนนะพี่กล้วยนะ
8: ครบถ้วนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของนี้ด้วยฝนฟ้าแล้วก็พูดถึงวันนี้ข่าวที่เราพูดก็มีคนบางทีแบบอารมณ์ร้อนเลยนะแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเกิดจากการหัวร้อนทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ใช่ต้องมีสติ
8: ทำไมคุมอารมณ์กันไม่อยู่อะไรเงี้ย
2: ใช่
8: แล้วก็มีวันนี้ที่อ่านเจออันอยู่บทความหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับพูดถึงเรื่องของโทษประหารชีวิตในไทยเขาบอกว่าในไทยตรงนี้นะคะไม่มีการประหารชีวิตมาแล้ว9 ปีแล้วถ้าเกิดว่าอีก1 ปีเนี่ยเป็น10 ปีถ้ายังไม่มีอันนี้อีกเนี่ยเขาบอกว่าถูกยกเลิกไปโดยปริยายเลยนะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมจะมีการพูดเรื่องนี้กันหรือเปล่าบทความนี้ก็ลงที่ในหนังสือพิมพ์เดลีโดงเขาบอกว่าทางกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่าไทยเนี่ยห่างโทษประหารชีวิตมา9 ปีแล้วเหลือแค่ปีเดียว จะครบ14จะถูกยกเลิกในทางปฏิบัติเลยอัตโนมัติเลย
2: เออเนาะจับตาดูนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้1ทุ่มเจอกันนะครับพี่เกลือเจอกันสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: มหานครโรคทิพย
6: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย 2325 จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเป็นวันสุดท้ายซึ่งตลอด29วันได้ทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสนองพระปณิธานมอบให้ประชาชนแล้วรวม 1,500 กล่อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่แต่เจ้า
4: เด้อแรงออกจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้ายขาดใจบ่ค

สวัสดีทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะวันนี้โอ้โหฟังเพลงเพราะๆกันเลยนะวันนี้อยู่กันยาวๆด้วยจนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้วันนี้เราจะเปิดให้ฟังนะฮะก็จะพยายามเปิดเพลงที่ FC ขอเข้ามาด้วยนะนะฮะเอาละครับคืนนี้ก็ยาวๆนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะใครที่กินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนอนอย่าเพิ่งนอนนะฮะหรือไม่ก็นอนฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ดูดีเจไปด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลน์กันหน่อยนะช่วงนี้ครับสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะพี่นางหนูวันมาแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวครับพี่ดาวบอกว่ากอดเสาเถียงใช่ไหมกอดเสาเถียงใครกอดเสาเถียงเนี่ยครับผมสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่มิมี่ด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพย์มาแล้วสวัสดีครับผมโอ้ยขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะผลงานเพลงกลางดาวนะเดี๋ยวจัดให้ฟังนะทุกคนนะอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมหนุ่มอุบลมาแล้วสวัสดีด้วยนะจ๊ะอุบลฝนตกบ่เนาะพี่น้องเนาะกรุงเทพมีฟ้าก็เริ่มคึมๆแล้วนะพี่น้องบ่รู้ว่าสิตกหรือเปล่ามื้อนี้ก็ได้ถ้าเบิ่งอยู่นะฮะน่าจะตกพอดีเนาะจะได้นอนหลับสบายๆกันพี่น้องนุชสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องบอสและทุกคนในรายการด้วยค่ะสวัสดีครับดีเจไม่ได้ติดฝนนะพี่ดาวเพราะว่าขับรถมาพอดีไม่วันนี้ยังไม่เห็นฝนนะฮะแต่ว่าเห็นเมฆดำมาละต้องมารอลุ้นกันอยู่เห็นบอกว่ากรมอุตุนี่เห็นบอกว่าฝนกำลังจะตกนะวันนี้มีโอกาสที่จะตกน่าจะประมาณสัก 50-60% ประมาณนี้นะฮะแต่ขออย่างเดียวอย่าตกแรงก็พอนะฮะเพราะว่าตากผ้าไว้ยังไม่ได้เก็บเลย แล้วสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายทุกคนเลยนะฮะที่รับชมรับฟังเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะฮะสวัสดีวัยรุ่นปวดเมืองด้วยนะครับทักทายทุกท่านด้วยแล้วก็น้องฟ้าใสนะฮะสวัสดีจ้าแอดมินสุดสวยนะครับเสียเปียกโอ้โหเสียเปียกมาแล้วสวัสดีเสียเปียกครับผมเมื่อวานนี้เสียเปียกมาช้าเลยไม่ได้ฟังเพลงนะฮะแต่วันนี้เพราะว่าไม่เจอเสียเปียกนานแล้วก็ยังหล่อเหมือนเดิมเสียเปียกกินข้าวหรือยังครับเนี่ยน่าจะกินแล้วเนาะจะไม่เรียกผมเลยอ่ะผมก็รออยู่สวัสดีพี่แสงสุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจกันก่อนนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันฟังเพลงกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยช่วงนี้สวัสดีพี่นงรักด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สบายดีพี่น้องเด้อทั้งสปป.ลาวนั่นก็แล้วกันนะครับผมนึกว่าถึงเช้าไม่โถถึงแล้วผมแป๊บเดียวเองไม่ไกลเลยไม่ไกลประมาณ60โลไม่ไกลสวัสดีพี่อ๋อแม่น้อมสวัสดีครับแม่น้อมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะฮะสวัสดีครับอย่าตกพอค่ะเดี๋ยวแอดมินขึ้นรถไฟฟ้าบ่ได้อ้าวไปไหนอ่ะแอบเที่ยวอีกแล้วเด็กน้อย2คนนี้พากันป่วนเมืองตลอดเลยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆนะฮะก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะฮะใครอยากจะฟังเพลงไหนครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญพร้อมพูดคุยกันในรายการด้วยนะไม่ใช่ว่าโทรเข้ามาแล้วโหไม่อยากคุยกับดีเจโทรเข้ามาแล้วแบบเห็นว่าก็รอคุยกับดีเจกันหน่อยเถอะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ผมอยากเปิดเพลงทางขอให้ฟังเลยเกินนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ของเรานะฮะ022481366นะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะต้องขอพูดขอไปด้วยนะฮะเอาละช่วงนี้ฮะโอ้โหสายหน้าไม้ของเรานะอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: พ่อธีรพงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่จันชัยใช่ไหมจ๊ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะค่ะ
1: พี่จันชัยวันนี้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ก็มาจากภูเก็ตค่ะ
1: ว้าวสาวภูเก็ตเขาบอกว่าสาวสวยพร้อมน้ำทะเลใสซะด้วย
2: ไม่สวยเท่าไหร่ตอนน
1: ี้เป็นแมงสวยเชื่อผมเอาแมงกะพรุนเยอะเลยฮะทะเลตอนนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ฝนตกไหมครับพี่ตอนนี้ฮะที่ภูเก็ต
2: ก็กลางวันนี้ก็ตกปล่อยๆไม่ตกมาก
1: ก็คือยังมีฝนทุกวันใช่ไหมครับ
2: ค่ะมี
1: อ๋อ
2: บางคืนก็ตกหนักบางวันก็ปล่อยๆ
1: อ๋อโอเคเลยครับวันนี้พี่จันชายวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ขอเพลงคอยทางที่นางรองค่ะ
1: คอยทางที่นางรองของคุณแม่สิริพรใช่ไหมครับ
2: เพลงนี
1: ้เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่จันชายครับ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายค่ะที่ว่าเป็น FC ของป๊อดค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากมากเลยได้เลยครับพี่จันชายและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: ค่ะค่ะขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: แล้วครับผมโอ้โหสายหน้าไมค์ของเรานะฮะพี่จันชายนะโทรเข้ามาจากภูเก็ตเลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้พูดคุยกับพี่จันชายด้วยเนาะโทรเข้ามาโอ้ยอยู่ใต้เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าภูเก็ตอ่ะทะเลสวยนะครับโอ้โหมีโอกาสต้องไปเที่ยวบ้างละผมยังไม่เคยไปเลยนะภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวต้องมีโอกาสเดี๋ยวต้องไปเที่ยวสักครั้งเลยฮะเอาล่ะช่วงนี้ครับผลงานเพลงสายหน้าไมค์นะฮะจากพี่จันฉายครับขอเพลงเข้ามาคอยทางที่นางรองนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาล่ะช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยครับคอยทางที่นางรองจ้าชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาล่ะช่วงนี้เราไปฟังฟังกันอยู่นะครับ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานโหยผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่นะครับคอยทางที่นางรอกนะจ๊ะของพี่นางสิริพรอําไพพงษ์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเหมือนเดิม
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

สอยเจติยาของเราสวัสดีค่ะเราสุรีมีดหมอแก้มแฟนหมอลำพี่รองสุภูสุคนค่ะไหนใครมั่นใจว่าเอลดีมาด้านหน้าเวทีเลย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนั่นเองฮะขณะนี้20:41นะจ๊ะโอ้โหเมื่อกี้นี้แอบหลอนนิดนึงนึกว่าผีหลอกนะทุกท่านทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS ขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นั่นเองฮะเอาละจ้าช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามีข่าวสารและสิ่งดีๆนะฮะที่จะมามอบให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะสำหรับสลากออมสินพิเศษ5 ปีครับใบสลากและดิจิทัลนั่นเองนะฮะลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นฮะเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับผมราคาหน่วยละ500 บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5 บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนั่นเองจ้ะต้องบอกว่าซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับพร้อมรุ่นรางวัลที่1เดือนละ2 ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนจ้าโอ้โหมีในวันที่1และวันที่16นะของทุกเดือนสำหรับใครที่อยากจะรุ่นรางวัลนั่นเองนะครับหากพี่ๆคนไหนสนใจนะครับและที่สำคัญหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาทต่อเดือนนะครับโอ้ยขออภัยครับทุกเดือนเงินต้นไม่หายครับและสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีสักบาทเลยทุกคนโอ้โหกรณีถอนก่อนครบกำหนดนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถขออภัยครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองได้ทางแอปพลิเคชันMyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะใครที่อยากจะซื้อนะฮะก็สามารถอยากลุ้นอยากอะไรนี่เพราะว่ามันมีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิทัลพี่ๆคนไหนแบบทุกวันนี้มันสะดวกสบายเลยฮะก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยเนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดกันได้เลยแล้วก็สมัครง่ายๆฮะนิดเดียวแล้วอย่างคือมีทั้งเขาเรียกว่าได้ทั้งเงินแบบเขาเรียกอะไรเงินต้นเงินต้นก็ไม่หายและที่มันได้ดอกเบี้ยด้วยโอ้โหคุ้มเลยคุ้มมากๆเลยนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับสลากออมสินพิเศษ5 ปีใบสลากและดิจิทัลนั่นเองครับ

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
4: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
5: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับขับแท็กซี่จ้าเอาละฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะที่กดไลค์กดแชร์แต่อย่าเพิ่งหลับกันนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะครับสามารถขอเพลงได้นะฮะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงหน้าฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ครับเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้าบ๊ายบาย

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกผบตรสั่งสอบข้อเท็จจริงหลังพยานแฉในป๋องเป็นนิ้วตำรวจรับหากเป็นเรื่องจริงเอาผิดอาญาได้แม้เกษียณแล้วพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.ห้วยใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับในป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่อยากให้เข้าใจถึงขั้นตอนการซักถามสอบสวนเบื้องต้นจนขยายผลมาสู่การติดตามชาวต่างชาติที่เสียชีวิตซึ่งตำรวจเสียใจมากที่เกิดเหตุบุคคลที่พ้นโทษมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมชั่วร้ายแบบนี้แต่ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทำให้ต้องเดินหน้าตามบทบาทหน้าที่ขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจศาลที่ฝากขังไว้ส่วนที่มีข้อมูลว่าในป๋องเป็นนิ้วของตำรวจพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าตนสั่งการทันทีให้ผู้กำกับการสน.ทองหล่อไปอำนวยความสะดวกรับร้องทุกข์จากผู้ให้ข้อมูลและถูกกระทำด้วยและที่พยานยืนยันว่าสามารถระบุตัวบุคคลได้นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใครเบื้องต้นได้พูดคุยกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้ตรวจสอบที่สภ.ห้วยใหญ่ย้อนหลังจากคำให้การประมาณ10ปีคือช่วงปี2556ถึง2559ว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ขอยืนยันว่าหากรู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้ยืนยันจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญายืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างใครผู้ที่ให้ข้อมูลมาก็รับฟังและตรวจสอบไปตามหลักฐานทางนี้ตนคุยประเด็นนี้อยู่ในการพิจารณาเรื่องบุคคลที่จะใช้เป็นสายให้แก่ตำรวจว่าจะต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องนี้อย่างไรซึ่งต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติเพื่อทำให้อาชญากรรมลดลงรวมถึงการปราบปรามและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการลบข้อมูลในประวัติอาชญากรรมสธนช.เตือน27จังหวัดรับมือฝนหนัก 6-9 สิงหาคมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติหรือสธนช.ระบุว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะส่งผลให้ช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสธนช.ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ภาคเหนือ9จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8จังหวัดได้แก่ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคกลาง3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้3จังหวัดได้แก่พังงากระบี่และภูเก็ตพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องสุภมาศปลื้มหนังไทยบินเล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์บินล่าฝันอะทามทูฟลายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้สัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชัน จัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เป่ยจิง Youth Palace Cinema พร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนโดยภาพยนตร์บินล่าฝันมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: รสอ่ะ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:08 ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะขอสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับพี่วาสนา
5: คุณแม่กอด
4: สวัสดีครับพี่วาสนาครับผม
5: จ้า
4: โอ้พี่วาสนาวันนี้เราเคยคุยกันกี่ครั้งแล้วครับพี่ฮะ
5: สายแรกวันนี้ค่ะ
4: สายแรกพอดีเพราะผมจำผิดแน่นอนเห็นอยู่แถวประเวศใช่ป่ะฮะเขตประเวศ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ก็คือตรงบางนาใช่ไหมเอ่ย
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้โหตอนนี้เป็นไงบ้างครับบางนาฝนตกไหมครับพี่ครับ
5: โอ้ยร้อนมาก
4: ตอนนี้ทางนี้ตกนะพี่ตอนนี้เดี๋ยวฝนกำลังไปนะจ๊ะพี่
5: ไล่ม
4: า
5: หน่อย
4: เถิดไล่มาหน่อยได้เลยพี่วาสนาครับวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
5: เดี๋ยวขอบคุณหลังไมค์นะคะน้องหลังไมค์เสียงน่ารักมาก
4: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบคุณครับ
5: หนุ่มหน้ามนก็เสียงหล่อนะ
4: โอ้ขอบพระคุณครับผมเชิญเลยพี่วาสนาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าไมค์
5: โคตรเร็วในดวงใจของตั๊กแตนจ้า
4: โคตรเร็วในดวงใจของตั๊กแตนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
5: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วน้องหน้าใหม่แล้วก็หนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดจ้าจ้า
4: โอ้ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
5: จ้า
4: สวัสดีครับพี่วาสนาก่อนวางสายฮะผมรบกวนพี่วาสนาพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: จ้าจ้า
4: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
5: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: กับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
5: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
4: รสชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
5: บ้านต้องม
4: ีอ
5: าย
4: ุละเอ๊ะขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ครับครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: เอาละครับสายหน้าไมค์ฮะพี่วาสนานะฮะโหโทรมาจากประเวศฮะเขตประเวศนะครับแถวบางนาเนาะตอนนี้ก็บางนาไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าแต่พี่วาสนาบอกว่าร้อนมากเลยเออแต่ตอนนี้ของเรานะพระราม9ตอนนี้ฮะตกแล้วนะฮะตอนนี้ปล่อยๆแล้วโอ้ยบ้านผมตกปะเนี่ยน่าจะร้อนมากๆ อะไรครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยนะครับพร้อมผลงานเพลงจากสายหน้าไมค์พิวาสนาด้วยนะครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4พาครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาหาร
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะฮะผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากน้องแพชนานะครับผลงานเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับหญิงชาวบ้านสังกัดแกรมมี่โกลนะฮะคำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศานั่นเองฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ด้วยความแบบเสียงของน้องนี่แบบมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะน้องแพชนานี่เป็นต้องบอกว่าเป็นศิลปินคุณภาพสุดๆเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะหญิงชาวบ้านนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เอาละครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะจัดให้แล้วตามคำขอเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีก็เวลามันไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะครับเอาละช่วงนี้21:44ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมื้อนี้กราบขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนครับที่ติดตามรับชมรับฟังพี่น้องมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2ครับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ขอผลงานเพลงเข้ามาพี่น้องครับผลงานเพลงใดที่บ่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องครับเพราะว่าเวลาบ่เหลือนะครับผมขอบคุณหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอครับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา 20:00 จนถึง 16:00 ทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับพูดคุยกันทำงานมาเหนื่อยกินข้าวอาบน้ำเสร็จก็นอนฟังเพลงอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ดูดีเจไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮี่ร่ำรวยสุขสุขคนครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับ 20:00 จนถึง 16:00 นะจ๊ะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ทุ่งมหานครนะจ๊ะเวลาดีค่ะ4 ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ2 ชั่วโมงอยู่กับ DJ ลูกตาลชวนทิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลานี้แล้วก็วันนี้เนี่ยชุ่มฉ่ำนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นๆนะคะยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะหลายพื้นที่ฝนก็ยังตกปรยๆถ้าเป็นภาษาเหนือเป็นว่าฝนอ่อยๆ อยู่นะช่วงนี้ยังไม่ได้แบบว่าหยุดกึกนะคะแต่ว่าช่วงเย็นก็ตกหนักเหมือนกันนะคะวันนี้ก็คงจะนอนหลับสบายนะคุณผู้ฟังนะคะอากาศดีดีเลยแหละแต่อากาศดีๆมันจะชอบมาด้วยอารมณ์ที่แบบไงชีวิตคนเราอยู่เฉยๆอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม มันต้องดราม่าสักหน่อยให้เป็นสีสันของชีวิตนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยก็เลยนะคะเลือกงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมง3ผลงานเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่นะคะเกี่ยวกับน้ำตาเอ้ยน้ำตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในช่วงเวลาที่เรามีทุกข์หรือว่าเราเศร้าเท่านั้นนะคะแต่บางทีน้ำตาก็อาจจะมาด้วยความแบบว่าปลาบปลื้มปิติยินดีดีใจจนน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า3งานเพลงนี้ก็มีคำว่าน้ำตาอยู่นะคะเริ่มต้นมากับน้ำตาแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะงานจากพี่แคทริยามารสีแล้วก็ต่อด้วยน้ำคำน้ำใจน้ำตานะคะวรนุชพุทธชาติแล้วก็ได้จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้ำตาหยดยังกดlike นะขนาดเราเศร้าขนาดนั้นเรายังไปกดไลค์เขาเลยอ่ะโอ้งานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะนี่ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากๆนะคะแม้ว่าจะเศร้าแค่ไหนนะเราก็ยังยินดีให้กับเขาได้นะคะนี่คือ3งานเพลง3น้ําตา3เรื่องราวนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนของเรานั่นเองนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะเช่นเคยเลยนะคะแนะนําเข้ามาได้ทุกช่องทางของเรานะคะสําหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิวฮิวใจด้วยใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่กันสักหน่อยวันนี้นะคะโทรเข้ามาจองสายกันได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังใหม่นะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งนึง022481366นะคะหรือว่าจะส่งเป็นข้อความนะคะทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคุณแม่อรุณบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็อีกหนึ่งข้อความตามกันมาติดๆนะจ๊ะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากคนโคราชขอบคุณครับนะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะทักทายการผ่านทาง Facebook Live ในที่เพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ DJ ด้วยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามารัวๆ เดี๋ยวมาทักทายรายงานตัวกันเนาะนะคะสมาชิกเข้ามากันแล้วนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะจ๊ะทุกช่องทางของเราเลยนะคุณผู้ฟังค่ะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะปีนี้22ขวบแล้วนะคะครบรอบ22ปีนะคะหลายๆคนบอกติดตามกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีแรกนะคะยาวมาจนถึงปีนี้22ปีหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้เพิ่งรู้จักไม่นานแต่ผูกพันกันมากๆนะต้องฟังทุกคืนเลยไม่ฟังนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนี่ดีเจก็เหมือนกันวันไหนไม่ได้มาจัดรายการเหงาค่ะคุณฟังนะคะเหงาปาก ไม่ได้คุยกับใครไงนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวหิวใจตอนนี้นะคะพี่ๆแฟนรายการน้องๆนะคะเริ่มจะโทรเข้ามาจองสายกันแล้วนะคะที่022481366นะคะอ้าวนะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่คุยสายหน้าใหม่นะคะจาก3น้ำตา3เรื่องราวผู้ฟังน้ำตาหยดไปแล้วแมะหยดติ่งๆไปแล้วร้องไห้ให้สุดไปเลยนะคะและเราก็มาส่งยิ้มให้กันดีกว่าส่งรักส่งยิ้มตุ้มจ๋านักร้องจัดให้ในช่วงนี้หลังจากจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ดีใจน้องตาลคิดถึง
1: โอ้คิดถึงเหมือนกันเห็นชื่อแล้วก็แบบโอ้ป้ายายไม่ได้คุยกันนานเลยคุณป้าทำอะไรอยู่คะเสียงดังจังเลย
2: ตอนนี้เพิ่งกลับมาถึงห้องอ
1: ่
2: ะป้าก็ช่วงนี้ล่ะทำซีรีส์อยู่
1: จ้าเอ๊ะทำไมเสียงมีเสียงแทรกเยอะจังเลยเปิดเพลงหรือเปิดอะไรอยู่ไหมคะใกล้ๆตัว
2: ไม่มันก็มีแต่โทรศัพท์อ่ะไม่มี
1: แล้วตอนนี้เอาแนบหูหรือว่าใช้โทรบลูทูธหรือหูฟังอะไรไหมคะ
2: เปิดลำโพง
1: อ๋องั้นปิดลำโพงให้หนูแล้วก็แนบหูได้ไหมคะเพราะตอนนี้เสียงสะท้อนเยอะมาก
2: โอเค
1: โอเคโอ้โอเคเลยค่ะแบบนี้ดีมากสุดยอดเลยนะแสดงว่าเพิ่งกลับจากทำงานด้วยใช่ไหมคะป้ายาย
2: เพลงน้องเบย์โอ้ดวงใจอ
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยเตรียมไว้
2: แล้วตอนน
1: ี้
2: จะขอเพลงจะขอเพลงการแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยววันหลังดีกว่า
1: เออเปิดทุกวันเลยช่วงนี้นะคะ
2: เออใช่ใช่ใช่

0: วันก็ได้ยินอยู่ทุกวันก็เห็นในบ้านเปิดถ้าอยู
1: ่โอ้ขอบคุณมากค่ะก็มีจริงๆมีพี่ๆขอเข้ามาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อยากเปิดจริงๆอยากเปิดทุกชั่วโมงเลย
0: ได้ได้ยินทุกวันเลยนะเพลงซาน่ะถ้าไม่มีดีเจอีกคนนึงเปิดอีกคนนึงก็ต้องเปิดอะไรเงี้ยทุกวันบอสเปิด 2-3 เพลง 2-3 ดีเจเลยอ่ะ
1: โอ้โหนี
0: ่ใช่ใช่เพลงหญิงด้วยเพลงแบบว่าไอ้อะไรนะไอ้น้องบินดาด้วยเพลงบอสด้วยเพลงโอ้ป้าเลยขอเพลงบอสใช่ไหม
1: ขอบคุณมากมากเลยโอเควันนี้
0: ดังกันใหญ่นะดีเจ9ขึ้น95เนี่ย
1: เนาะนั่นน่ะสิ
0: ทุกคนสาวสวยไง
1: วันนี้ป้าใหญ่อยากฟัง
0: โอ้สวยหมดเลย
1: โอ้ดวงใจใช่ไหมคะของน้องเมย์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่โอ้ดวงใจน้องเมย์เพราะเพลงเนี้ยก็ดีแต่งเพลงอยู่ 2-3 เพลงอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ยังจะให้ใครมันจะเหมาะกับใครอยู่อะไรประมาณนั้นอ่ะ
1: เออโอเค
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มีลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นของบ้าน
1: ี่โอเคโอเค
0: ให้เหมือนแล้วใครจะไม่ก็ให้เยอะเลยนะก็ซื้อเป็นของเขาเลือกเป็นของเขาเลยแล้วไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นของเราเขียนนู่นนี่นั่นอ่ะไม
1: ่จ้า
0: ใช่ใช่ใช่ฟังตลอดนั่นแหละแต่ไม่โทรมา
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: บางครั้งขับรถกลับบ้านก็ฟังบนรถอะไรเงี้ยมันไม่สะดวกมันไม่สะดวกโทรคุยแบบนี้ไง
1: จ้าจ้าใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเนาะจ้าขอบคุณนะคะ
0: จ้าดูแลตัวเองด้วยน้องตา
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: รักทุกคนจ้าบ๊ายบาย
1: ค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บนะคะป้าใหญ่จากรามคำแหงนี่เองนะคะเอ้าจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจโอ้ดวงใจค่ะงานจากน้องเมธิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณป้าใหญ่จากรามคำแหงนะคะแนะนำงานเพลงโอ้ดวงใจของน้องเมธิชานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ดีเจของเราเนี่ยหลายๆคนนะคะก็เป็นศิลปินนักร้องนะคะอย่างที่ทราบกันอย่างตาลเองนะคะน้องบอสธีรพงศ์นะคะพิมดานะคะน้องเมธิชาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอีกหลายๆคนนะคะที่มีผลงานออกมาอะไรเงี้ยนะคะก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากๆนะคะจนแบบว่าได้ขึ้นชาร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณแทนศิลปินดีเจของเราทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะเหมือนป้าใหญ่เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะจองสายเข้ามาได้เลยนะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยส่วนมีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมก็เบอร์เดิมเบอร์เดียวของเรานี่แหละนะคะ022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ในไลฟ์นะคะมากันเยอะเลยอบอุ่นเช่นเคยสวัสดีพี่พีรพลนะคะคุณแม่อรุณพี่เล็กสีประดับค่ะพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่เบเบลดนะคะบอกได้ยินเพลงนี้แล้วชื่นใจจังเลยนะคะนะแล้วก็พี่โสพลน้องไบนะคะพี่แก้วนะคะพี่นงลักษ์พี่สมยศพี่มีมี่นะคะพี่วิจิตราพี่ต๊อกแป๊กนะคะบอกว่าเป็นสาวจากนครศรีธรรมราชนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สายทองนะสวัสดีค่ะพี่วีรศักดิ์พี่ประจวบนะพี่วิจิตพี่นิรันนะคะแล้วก็พี่อเนกจากสุโขทัยค่ะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบพี่คำสอนนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่นักรบพี่มาดาพี่น้อยพี่สมชาวจากสู้รัตนะคะพี่สุยตาพี่สุนิสาทักทายทุกท่านเลยนะคะถ้ามีข้อความไหนยังไม่ได้อ่านนะคะยังไงอยู่ด้วยกันยังอยู่นะก็พิมพ์ทักทายเข้ามาอีกครั้งนึงนะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาพี่อนนท์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาละนะช่วงนี้เพลงที่ฝากเข้ามาเยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมีแนะนำงานของคุณแอม C2 แล้วก็บังนัดเข้ามาจากพี่แอมจันทบุรีนะฮะจัดให้เลยคนมีเจ้าของฮะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกสนุกให้ดีกว่าในช่วงนี้นะวัยรุ่นบอกว่าขอเต้นต่อเลยได้ไหมล่ะพี่ตาดึกแล้วมีน้องๆบอกว่าพี่ตาลตอนนี้นะหนูนั่งทำงานนะตาหนูจะปิดแล้วอ้าวจัดงานเพลงซูเปอร์สตาร์จากนิวคันทรีให้เลยค่ะ

0: ็นซุปเปอร์สตาร์
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาท

0: ฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงกับ2ดอกไม้สวยๆนะคะที่จบไปกับจ้อยดอกจำปาค่ะงานจาก2สาวเมลตวิสาและตุ๊กตาเนริศรานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะขออนุญาตในช่วงนี้เปิดบ่อยมากๆเพราะว่ามีคุณผู้ฟังขอมาหลายสายเลยนะคะกับดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลชนิชาเองนะน้องเมธิชาบอกว่าพี่ไม่เหลือให้หนูไว้เปิดบ้างเลยหนูก็อยากเปิดนะขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องสาวด้วยนะคะก็มีจากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็จากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆจากทางปัตตานีด้วยนะคะฝากเข้ามาก็จัดให้แล้วเรียบร้อย
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะจัดให้เลยสำหรับสาวมอนแม่เหมยซูซูนะคะจากพีมนัสนครศรีธรรมราชจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: 23:03 น.นะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะค่ำคืนนี้อากาศดีดีนะคะบรรยากาศหลังฝนตกเนี่ยมันแบบหนาหน้านอนห่มผ้าอย่างงี้เออแต่คนที่ไม่มีแฟนก็จะเหงาหน่อยนะคะเออไม่รู้เออเผื่อว่าคนแถวนี้โสดไงแฟนรายการจะบอกโสดนะจ๊ะโสดอยู่จ้าอะไรเงี้ยเออนะ

0: คุยสายกันดีกว่าหน้าใหม่มารออยู่แล้วด้วยนะคะจากสุโขทัยโอ้พี่อเนกสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณด้วยจ๋วย
0: เนี่ยแบบนี้เลยพี่อเนกเมื่อสักครู่นี้เข้ามาทักทายที่ Facebook Live ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับอ๋อใช่น้องคนเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: คนเดียวกันครับ
0: โอเคค่ะพี่อเนกเขาวันนี้ฝนตกหนักมากเลยหลายพื้นที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะ
1: มันมีช่วงที่ร้อนน่าดูเลย
0: วันนี้หรอไม่มีฝนเลย
1: ฝนเลย2วันแล้ว
0: โอ้ทำไมไม่ไปทางนู้นบ้างเน
1: าะครับมีมา2วันแล้วเนี่ย
0: เออทางนี้มาเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
1: มีร้อนมากเลย
0: เนาะร้อนมากเลยสงสัยสักอีกสักวัน2วันก็น่าจะตกได้อาจจะ
1: คิดอย่างนั้นเหมือนกันไง
0: นะคะโอเควันนี้พี่เนกบอกอยากฟังฉันทนาที่รักเหรอคะ
1: ครับผม
0: เอาเป็นของ RL ยอดรักเนาะหนูหาไว้ให้
1: ได้ครับ
0: ได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะฉันทนา
1: อยากมอบให้สาวที่เรียกว่าสาวราวนี่แหละแล้วก็น้องลูกตาลด้วยแล้วน้องหลังใหม่ด้วยครับ
0: โอ้โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงเช่นเคยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: ครับน้องลูกตาลนำเลยครับ
0: ได้ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้อะไรไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่าน
0: ี่ต้องอาห่าอย่างนี้นะ
1: คร
0: ับขอบคุณมากเลยพี่อเนกรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกคืนเลย
1: ครับคืนไหนไม่ได้โทรก็หลับแหละถ้ามันมีไปแล้วหลับแน่นอน
0: นะบางทีโทรกลับไปแล้วไม่มีใครรับก็แสดงว่าหลับด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะพาเรทนี้บอกเลยว่านะคะลุกขึ้นเต้นกันได้นะจ๊ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกันเลยสันทนาที่รักต้นฉบับรักชาติสิริชัยนะคะอันนี้เวอร์ชันRLยอดรัก

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สี่งานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกนะคะคุณผู้ฟังคะนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปกับแอบรักแอบมองนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะปูไข่ไก่หลงก๊อตจักรพันธ์ค่ะนะคะเวอร์ชันนี้จากพี่อนันต์โคราชจ้ะแล้วก็สาวอีสานรอรักฝนธนสุนทรนะคะฝากมาจากพี่ชายลำปางแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรานะคะจากสายหน้าใหม่นั่นเองฉันธนาที่รักยอดรักสลักใจนะจ๊ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ณรงค์นะคะบอกว่ารับชมอยู่จากทางนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ป๋าหนึ่งบอกว่าสุโขทัยร้อนมากครับนะเหมือนกับพี่อเนกเมื่อสักครู่เลยนะคะสวัสดีพี่วัชระด้วยพี่อัมพลนะคะเข้ามาเพิ่มเติมพี่ประพัฒน์นะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่ประธานนะคะบอกว่าเป็นคนมอญอยู่แถวเมืองกาญนะคะทักทายจ้าพี่เล็กยินดีพี่นักรบนะคะแล้วก็มีน้องอินแทนจากสปป.ลาวพี่เลิฟโตยนะบอกว่าไปเงียบกับเข้าก่อนนะเจ้าแต่ว่าฟังเสียงน้องลูกตาลยูเนอร์นะคะบอกเอ๊หลายคนบอกทำไมพี่เลิฟทำกับข้าวตอนนี้พี่เลิฟอยู่ทางยุโรปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นช่วงเวลาที่ทำกับข้าวตอนเย็นๆค่ำๆได้อยู่นะคะเพราะว่าห่างกันประมาณ 4-5 ชั่วโมงอยู่นะคะทักทายค่ะพี่สยามนะคะบอกว่าฟังจากพัทยานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยเปิดทางวิทยุนะคะแล้วก็เปิดไลฟ์ดูทาง Facebook Live ด้วยนะบอกว่าอยากเห็นหน้าไปด้วยแล้วก็วิทยุอาจจะดีเลย์กันเล็กน้อยนะคะวิทยุก็จะเป็นเวลาแบบเรียลไทม์แต่ว่าทาง Facebook Live อาจจะช้ากว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าได้เห็นหน้าดีเจด้วยเนาะอ้าวน้องแชมป์บอกยังอยู่นะพี่ตานะคะพี่อุดรรถขยะบางนาด้วยเข้ามาทักทายนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันโอ้โหมาวินนะโน1เลยนะนครศรีธรรมราชสายันสัญญานะคะเฝ้าใครใกล้ตี

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะฮะงานจากคณะขวัญใจค่ะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยชีวินโกมารทัศน์และเรียบเรียงโดยคณะขวัญใจค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงค่ะในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เลยกับพื้นที่ปลอดภัยงานจากพี่พิมดามหานครนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตเลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะฮิตที่19นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวนะคะฮิตที่1แล้วก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการค่ะ

สนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% เราอาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: สองงานเพลงนะคะที่แบบเอ้ยงงงนี่แหละอะไรงงงเนี่ยแฟนงงงตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักแท้บอดี้แปลว่าโง่นะเออแล้วรักเนี่ยนะบางทีมันก็นะคะความรักทำให้คนตาบอดนะคะรู้แต่ว่าไม่บอกหรอกทำมันแกล้งไม่รู้แกล้งโง่ไปไงนะคะงานจากไผ่พงศธรนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็จากพี่หนึ่งรงก้องสุวรรณภูมินะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วแล้วแหละเพิ่งจะมีโอกาสเปิดให้ในช่วงท้ายๆชั่วโมงในขออภัยจริงๆนะคะในความล่าช้า ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เปิดไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีติดค้างกันไว้บ้างนะคะบางสายที่ฝากเข้ามาแล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะกับเพื่อนเพลงหวาน
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานของเรานะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่ช่างรถนะคะจากอุบลนะคะฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังเด็กเซเพลงของพี่ตะบอยสเกาต์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเช้าคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: มีการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงเก่าๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะถึงขั้นว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้ยหนูเมย์ถูกอกถูกใจจังเลยโทรมาไม่ขอเพลงนะคะโทรมาบอกว่าเปิดเพลงถูกใจแม่มากเลยลูกเอ้ยนะคะผลงานเพลงแรกค่ะ16ปีแห่งความหลังนะจริงๆก็เป็นเวอร์ชั่นอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของสุรชัยสมบัติเจริญนะคะเป็นลูกชายแต่ว่าต้นฉบับเลยก็เป็นสุรพลสมบัติเจริญนะคะเมื่อกี้แอบแซวๆถามกันอยู่ว่ามีใครรู้บ้างว่าสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งเดิมมีชื่อว่าอะไรนะมีใครรู้ไหมนะเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีชื่อแล้วก็ชื่อในวงการสายยันแบบสายยันสัญญาแม่พองศรีวรนต่างๆเนี่ยเขาส่วนใหญ่ค่ะเขาก็จะมีชื่อเก่าของเขาใช่ไหมชื่อแรกเริ่มก่อนเข้าวงการแล้วก็จะมันเป็นชื่อวงการไอ้อย่างเมธิชาอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็จริงๆชื่อจริงหนูชื่ออะทิชาแต่ว่าเข้ามาในวงการบันเทิงเนี้ยดันชื่อเมย์มันซ้ำไงชื่อเมย์มันเยอะใช่น้องเมย์ชื่อเท่จะตายมันเยอะนะคะก็เลยมันมีรถเมย์สกายพาร์คและตอนนั้นนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นทิชาสกายพาร์คนะคะก็มาจากอะทิชานั่นแหละตัดออ่างออกนะคะมีคนบอกว่าแม่พองศรีมาแล้วสายันมาแล้วยอดรักมาไหมพุ่มพวงมาไหมหวยพดต้องมาแล้ว น้องเมย์เตรียมแม่พึ่งพุ่มพวงมาให้กับเพลงกระแสเข้ามาซินะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไม้ใครที่ไม่เคยพูดคุยกันเลยยังไม่เคยโทรมาเลยหรือว่านานและยังไม่ค่อยได้โทรติดหรือโทรไม่ติดเลยน่ะโทรมาประท้วงได้เลยนะคะ โทรมาประท้วงได้เลยที่น้องเมสุกะนะคะน้องเมลิฟโบกมือบายๆเลยโบกมือย่อยๆให้บอกน้อยจะไปชายแดนไม่ใช่นะมีหลายคนเดาถูกนะคะเขาบอกว่าสุรพลสมบัติเจริญนะคะชื่อเดิมเนี่ยคือชื่อลำดวนนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีชื่อแบบเขาไม่ได้แยกไงว่าสมศรีจะต้องเป็นผู้หญิงสมชายจะต้องเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกรวมๆแหละอย่างมณีอย่างเงี้ยใช่ไหมมณีเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะคิดว่ามณีต้องเป็นชื่อผู้หญิงแน่เลยแต่จริงๆอ่ะสมัยนู้นนะมณีเนี่ยได้ทั้งชื่อผู้หญิงและผู้ชายมันจะไม่มีว่าเอ้ยชื่อไทป์เนี้ยจะต้องเป็นเพศไหนเพศไหนเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะคะสมัยนี้ก็เลยแบบว่าเริ่มมีแยกมากขึ้นถ้าแบบเดาได้เลยว่าแต่ชื่อเมย์เนี่ยผู้ชายก็มีอยู่นะหนูว่ามีอยู่นะใช่ไหมหนูมีเพื่อนที่เกิดวันเดียวปีเดียวเดือนเดียวกันอะชื่อเมฆก็คล้ายๆแต่หนูว่าราศีเมษกันไงมันก็จะอาจจะแบบใกล้เคียงอะไรเงี้ยพ่อสุรพลเดิมชื่อว่าลำดวนค่ะถ้าไม่ถูกเดี๋ยวพี่จะโทรไปหาน้องลูกแก้วตอนนี้เลย โทรไปถามลูกเลยเหรอ นะคะแล้วมีคนบอกว่าเมย์ไม้ผู้ชายก็มีเมย์ไม้ผู้ชายก็มีนะเมื่อก่อนนี้น้องเมย์มีเพื่อนชื่อแนนแต่ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันตอนแรกก็จะฮะแมนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อะไรเงี้ยมีคนบอกชื่อเมย์เชยจังเลยนั่นน่ะดิหนูเคยบอกแม่ว่าอยากชื่อดาวพระศุกร์อยู่เหมือนกัน อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเคยบอกแม่ว่าชื่อเมย์มันหล่อแม่ชื่อเพื่อนในห้องเดียวกันน่ะมันชื่อเมย์สามคนครูเรียกเมย์แล้วแบบหันพร้อมกันค่ะอย่างเงี้ยนะ ชื่อเมย์มันหล่อมากเมย์ไหนไฟแรงเวอร์อะไรเงี้ยนะเมย์เยอะมากจริงตั้งแต่เกิดกำเนิดเกิดมาคนชื่อเมย์แบบเอาง่ายๆเนี่ยเมสุกะเนี่ยก็เมเห็นป่ะทำงานที่เดียวกันแล้วที่นี่มีเมกี่เมนะหลายเมอยู่นะมีเมข้างล่างอีกเยอะเลยก็แบบปวดหัวอยู่แต่ว่านั่นแหละอสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็เรียกอาด้วยนะเรียกอะไรดีอ่ะเรียกพ่ออะไรก็ได้นั่นแหละนะคะเขาก็ชื่อเก่าชื่อว่าลำดวนนะก่อนที่จะไปเป็นคุณครูด้วยนะเคยเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนจีนก็เลยมีผลงานเพลงที่จีนๆเยอะเหมือนกันนะอะไรนะซีหรือจิกนังอะไรนะนั่นแหละแล้วก็

ก็มาเป็นจ่าอยู่ทหารอากาศเคยติดคุกทหารด้วยแล้วว่าช่วงนั้นนั่นแหละที่ทำให้ได้แต่งผลงานเพลงขึ้นมาแบบเขาเรียกว่าอะไรร้องเพลงอยู่ในคุกทหารจนกระทั่งนายไปได้ยินนายไปได้ยินแล้วนายก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้มันมีแววนะก็เลยให้มาอยู่กรมดุริยางค์ทหารอากาศแทนรู้เนาะเท่จังเลยเป็นรับราชการอย่างที่คุณพ่ออยากจะให้เป็นนะคะแล้วก็ได้มาเป็นคนที่เริ่มเข้าห้องอัดแต่งพงแต่งเพลงนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีแบบน้ำตาจ่าโทอะไรต่างๆมาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงลูกทุ่งจึงมีคุณค่ามากๆมันเหมือนการจดหมายเหตุเนาะว่าช่วงไหนเป็นยังไงคนสมัยนั้นชอบอะไรคิดอะไรยังไงมันบอกถึงวัฒนธรรมไทยในสมัยเก่าได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะดังนั้นนะคะเชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้าศึกษากันลึกๆดีๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยบอกถึงวัฒนธรรมเราบอกถึงพื้นหลังของเรานะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำไร่ไถนานะการลงแขกช่วยกันทำนาต่างๆนะคะมันก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงด้วยอ่ะมาดูซิว่ากาแซะเข้ามาซิเนี่ยจากแม่พึ่งพุ่มพวงจะบอกอะไรเราบ้างนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะตอนนี้มากระแซะเข้ามาซิจากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะคะอ่ะช่วงนี้นะคะมาช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะจบไปแล้วนะคะกับผลงานเพลงกระแสเข้ามาสินะคะจริงๆก็แอบบ่งบอก

0: อะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มรักใครสักคนนะคะเขาก็จะบอกว่าให้ผู้ชายน่ะขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยทำไมไม่ใช่ว่าฉันจะไปแบบเอ้ยเข้าไปหาผู้ชายก่อนได้นะมันก็เป็นแบบว่าวัฒนธรรมไทยสมัยนั้นผู้หญิงจีบผู้ชายเป็นเรื่องหลายแรงมากนะรู้สึกแบบว่าโหผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะอย่างเงี้ยเออนะมึงอาจจะต้องมีแบบม่านประเพณีบางอย่างที่เราอาจจะแบบเปิดปิดเปิดปิดงับงับเปิดเปิดอยู่นะคะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคนสวยคนเก่ง
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
1: เด็กหญิงอ้อมหรือว่าตามี
0: ครับผมวันนี้มาเพลงดีเพลงดังเพลงเดิมเลยเน
1: าะก
0: ็
1: ใช
0: ่ก็ใช่ไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะมีอีกสายนึงด้วยมีก่อนหน้านี้อีก 2-3 สายแล้วมันเป็นแบบเพลงเดียวกันหมดเลยก็เลยอ่ะซะหน่อยซะหน่อยต้องยกให้ต้องจัดให้แล้วล่ะเพราะว่าเพลงพี่ลูกตาลมาแรงจริงๆช่วงนี้เน
1: าะ
0: ค่ะร้องได้หรือยังคะขอทุกวันนี้เพลงเนี้ย
1: ย
0: ัง
1: จำไม่ค่อยได้เลยร้องยากเพลงเพราะว่า
0: เอ้ยแต่ว่าเป็นเพลงน่าฟังเนาะเป็นเพลงที่แบบว่ามีดนตรีแบบญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ยอาคาโนโยนิโกดาไซ
1: จำได้ไม่เจียวตรงท่อนปลาย
0: น่ะยังไงท่อนนั้นร้องยังไงนะ
1: เดี๋ยวร้องไงแล้วอ่ะลมเดี๋ยวลมที่บอกโบยช่วยพัดมาโอ้จะดอกจะดาสีแดงฉันจะเก็บดอกมันนั้นไว้ตั้งใจจะมองไปเธอ
0: โหพี่ลูกตาลดีใจแย่เลยนะเพลงนี้นะใช่ไหมล่ะโอ
1: ้ตอนนี้เราเพิ่งได้เพลงตอนแก่นี่คุณ
0: น่ารักมากเก่งมากเลยร้องได้ด้วยอะไรนะคะ
1: ลูกตาลไม่ได้รับหน้าไม้ที่เราฟังเนี่ย
0: หรออ๋อแต่ไม่มันก็ต้องสับเปลี่ยนกันบ้างจริงๆพี่ก็ถือว่าได้หน้าใบบ่อยอยู่นะเรารู้หลักแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ฮะ
0: บางคนเขาโทรไม่ติดเป็นปีนะ
1: พี่ได้ทุกเดือนเลย
0: เออพี่ได้ทุกเดือนเลยไงล่ะขิงมาล่ะ พี่โทรติดทุกเดือนไปเลยเด้อเหรอจะบอกว่าแม่ทันพิชาบอกว่าแม่ขอนะจะบอกว่าเมื่อกี้โทรหาแม่ทันพิชาไปแล้วจ้ะไม่รับสายจ้ะ อดจ้าก็เลยเป็นพี่อ้อมได้แทนนะคะนี่เห็นไหมคนดวงมันจะได้นะสายหน้าไม้น่ะ
1: เป็นน้องเมย์น่ะน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์สุขาไม่พอเลย
0: ค่ะ
1: น้องเมย์ที่มีก็ได
0: ้น้องเมย์อะไรนะ
1: น้องเมย์ที่มี
0: เมย์ที่นี่เขาจะบอกว่าเมทินีมันไปซ้ำกับอะไรนะมันมีเรื่องอะไรไม่รู้ว่าที่แบบเป็นนางร้ายวินวินเวียงเวียงอ่ะเขาก็เลยไม่
1: เอาไม่เอา
0: เออเขาบอกว่าชื่อมันดูร้ายเมซุกะมันดูแบบเมซุกะมันมาจากไอ้นี่มันมาจากโดเรมอนเคยดูเปล่าโดเรมอนอ่ะชิซุกะชิซุกะน่ารักน่ารักอ่ะเออมันมาจากชื่อนั้น
1: ใช้เซิงโนบิตะเลยนะ
0: ใช้เซิงโนมิตะแต่ว่าแบบไลออนไปแล้วไงไลออนเขาไปแล้วไงเขาใส่แว่นใช่ป่ะเนี่ยน้องเมย์เขาก็ใส่แว่นเหมือนกันจะเป็นโนมิตะก็ไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงเราก็เลยเปลี่ยนเป็นชิซุกะ
1: น้องเมย์ยังอ่อนอยู่เลยทำไมใส่แว่นนะ
0: น้องเมย์ยังอ่อนอยู่เลยทำไมใส่แว่นนะ
1: อายุยังน้อยกว่า
0: เอาจริงๆไหมตัวหนูเองนะ
1: เอา
0: ไม่ต้องเอาเมซุกะนะเอาเมทิชาเนี่ยแหละเมทิชาใส่แว่นตั้งแต่อายุ9ขวบ
1: โอ้ย
0: ไม่ยิ่งกว่าเหรอ
1: ต้องใส่แว่นนะ
0: ใส่ตาสั้นค่ะ ตอนแรกๆอ่ะนั่งเรียนหลังห้องมองกระดานไม่เห็นคุณครูสังเกตก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสายตาเด็กแปลกๆก็เลยให้มานั่งติดแบบติดกระดานเลยอ่ะถึงมองเห็นเขาก็เลยรู้ว่าอ้าวสายตาสั้นนี่นะมันเป็นปกติค่ะของร่างกายคนนะคะมันก็จะมีสายตาสั้นเป็นเรื่องปกติเด็กสมัยนี้ก็เยอะนะสายตาสั้นตั้งแต่เล็กๆอ่ะ

0: ใช่ที่พี่อะพิการตั้งแต่กำเนิดเลย
1: อะไรนะคะ
0: ตาเนี่ยตาเนี่ยพิการตั้งแต่กำเนิด
1: ค่ะน่ะเห็นไหมมันเลือกไม่ได้ไงเหมือนหนูก็เหมือนกันหนูก็เลือกไม่ได้เหมือนกันว่าหนูจะใส่ตาสั้นเมื่อไหร่ตอนอายุเท่าไหร
0: ่ของพี่จะเล่นใส่ก็ไม่ได้
1: อืมอะไรที่มันแก้ได้ก็แก้ไปก่อน
0: เพราะว่าวันไม่ถึงอะไรไม่รู้ยุงโอย
1: แล้วมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันก็มันเป็นตั้งแต่กำเนิดเอาจากท้องแม่ก็ตาไม่เหมือนเพื่อนแล้ว
1: นะคะแต่ว่าเก่งมากๆเลยเนาะที่แบบใช้ชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเนาะบางทีไม่ต้องครบ 3-2 แต่เป็นคนดีก็ได้ถูกไหม
0: อ
1: ื
0: มใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: น้องเมย์วาวอนพี่ฟังก็ท่อมด
1: ิ ไม่เอาได้ไหมอ่ะ
0: เอาเล็กหน่อยดิ
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ทำไมยังไม่ได้เปิดเนี่ยน้องเมย์ร้องเอง
1: เออไม่เปิดนะให้ร้องเองเลยเหรออืม
0: ใช่
1: เอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนเอาเพลงพี่ลูกตาลก่อนดอกชาบาสีแดงก่อน
0: เดี๋ยววันพุธวันพระฤหัสวันพระฤหัสพี่จะให้น้องเมย์ร้องให้ฟัง
1: วันพฤหัสนะ
0: ให้เปิดให้ฟังให้เปิดให้ฟังด้วย
1: อ๋อดีเลยหนูจะได้ลางานนะคะพูดเล่น
0: เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้พี่ไม่ได้โทรอะไรกับน้องเมย์หรอกพี่จะนอนเร็ว
1: ๆโอเคดีเลยดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: พ่อพี่จะไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: ไปโรงพยาบาลไปตรวจเรื่องเบาหวานพวกนี้แหละ
1: ค่ะกินหวานเยอะเราอ่ะหรือว่าเป็นคนปากหวาน
0: มันเป็นมานานแล้ว
1: มันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเนาะยังไงเราก็ลดน้ำตาลลดหวานหน่อยแล้วก็ไปถามคุณหมอหน่อยนะกินยงกินยาให้เรียบร้อยนะจ๊ะ
0: อ๋อก็กินอยู่ทุกวันแหละ
1: โอเคเวลาหมดแล้วค่ะ
0: เบาหวานนี่พี่จะนับรวม
1: เดี๋ยวเวลาหมดแล้วไปแล้วนะโอเคเพลงดอกชาวาสีแดงนะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยเดี๋ยวจะรู้ยันชื่อคุณหมอหนูกลัวมากเลยรอเล่นพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องรีบนอนนะคะเขาอาจจะไม่ได้โทรมาขอเพลงเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นเบาหวานเขาก็จะต้องนั่นเดี๋ยวถ้าถามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปถึงชื่อคุณหมอชื่อโรงพยาบาลเนี่ยจะไปถึงแบบตรงนั้นอ่ะเอาเป็นผลงานเพลงที่พี่ลูกตาลร้องก่อนละกันเนาะวอนเอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนดอกชาบาสีแดงลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะน้องเมย์จะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตออกไปข้างนอกมีเหงื่อมีใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันใช่ไหมคะวันนี้แนะนำสุขสกินค่ะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะเคยดมและหอมมากนะคุณผู้ฟังนะสดชื่นสุดๆเลยนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้ด้วยเพราะมันเป็นสมุนไพรอะเนาะสระผมก็ได้อีกนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาแบบดอกไม้ไทยมันเป็นแบบจะบอกยังไงอะน้องไม่เคยดมอะมันจะเป็นกลิ่นแบบสะอาดสะอาดหน่อยกลิ่นแบบสว่างสว่างเฟรชเฟรชอะนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรค่ะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโอ้โหแถมเลยขนาดนี้นะคะราคานี้เพียง999บาทนะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะจ๊ะ02114399

0: 0990ค่ะ02114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ at shopmania นะนี่โอ้โหแพ็คหนึ่งนี่มี8 ก้อน3 แพ็คให้ซองครีมน้ำอาบน้ำแร่อีก8 ซองมีถุงตีฟองอีก8รวมๆแล้ว40 กว่าชิ้นแล้วนะเออนะราคานี้คุ้มมากๆนะคะซื้อตุนได้เลยนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากหนุ่มรูปหล่อที่จัดรายการต่อน้องเมย์เมื่อวานนี้นะคะพี่โอ๊ตคณิตนั่นเองล่องเรือหารักค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะสังเกตจากข่าวหลายๆครั้งด้วยเหมือนกันว่ามีคลิปวิดีโอนะคะที่ออกในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายว่ามีคนแบบเสียอกเสียใจต่างๆและทำร้ายตัวเองเลือกที่จะเดินไปเรื่อยๆแบบเคว้งคว้างไม่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าคนที่แบบร้องไห้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบมันช่วงนี้มันมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายที่ทำให้กดดันหรือแม้แต่การเล่นโซเชียลมากจนเกินไปบางครั้งเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบนะคะเราก็จะเห็นคนอื่นเนี่ยทำไมชีวิตเขาดีจังเลยเนาะแล้วทำไมชีวิตเรามันโอ้มันไม่ไปไหนเลยมันไม่ไปข้างหน้าเลยมันเอามากดดันตัวเองก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นเราจงตั้งหมุดหมายสิ่งที่เราจะไปนะคะพื้นที่ที่เราคิดว่ามันเหมาะกับตัวเราที่เราจะอยู่ใช่ไหมเหมือนต้นหญ้าถ้าต้นหญ้ามันไปโตในกระถางต้นไม้ใช่ไหมคนก็อาจจะเด็ดทิ้งเนาะมันไปกลายเป็นวัชพืชแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นหญ้าไปอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะมีค่ามากมากเลยเนาะมันก็เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันเซฟสำหรับเรานะคะแต่ว่ามันเป็นเซฟที่เขาเรียกว่าเซฟที่มีคุณค่ามีแวลูเนาะมีคุณค่ากับตัวเราเราอยู่ตรงไหนแล้วมีคุณค่าเราเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะวันนี้นะพูดถึงการเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแต่ที่รู้ๆก็คือช่วงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่เปลี่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปเห็นคลิปวิดีโอนึงที่มีผู้หญิงเดินๆอยู่แล้วโดนชุดเฉยๆดื้อๆเลยนะคะพี่เขาก็ดิ้นรนนะคะพยายามสะบัดให้หลุดจากผู้ชาย2คนนั้นนะคะก่อนที่จะโดนลากเข้าไปแบบเข้าไปในห้องน้ำแต่ว่าโชคดีเคราะห์ดีมากๆมีตำรวจนะคะเดินแบบสายตรวจเขาผ่านมาพอดีนะก็เลยโจร2คนนี้ก็วิ่งหนีไปแล้วร้ายกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะ1ในโจร นั้นน่ะไอ้2คนนั้นน่ะมันเข้ามาแจ้งความบอกว่าเนี่ยมันโดนดักปล้นแถวๆนี้มาแจ้งความทำทีเป็นผู้เสียหายแต่ตำรวจนะคะเขาไม่ปักใจเชื่อเขาเอารูปคนคนนี้ส่งไปให้ผู้หญิงคนนั้นอะที่โดนดึงอะดูว่าใช่ไหมดันกลายเป็นหนึ่งในโจรที่ไปฉุดกระชากลากถูพี่เขาอะเหอคิดได้ยังไงนะคะดังนั้นมี12วิธีป้องกันตัวในเวลาที่จะต้องเดินทางคนเดียวนะคะแบบถ้าต้องป้องกันตัวถูกต้องอย่างเงี้ยเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งแรกนะสิ่งแรกที่เมย์รู้สึกเลยอ่ะคือรู้จักศิลปะป้องกันตัวไว้ไม่เสียหายเลยค่ะมวยไทยกระบี่กระบองอะไรก็ได้เรียนไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหมกระบี่กระบองดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์นะแต่ตั้งแต่ที่ตัวเองอ่ะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวศิลปะป้องกันตัวมาน้องเมย์จะบอกว่ามันเรียนรู้เกี่ยวกับการจับจังหวะฟุตเวิร์คของขาได้บางคนอาจจะบอกว่าเรียนกระบี่กระบองเรียนทำไมอ่ะจะจิบยกจ้วงชิดแทงอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าเราอ่ะจะกะจังหวะแล้วก็กะระยะผู้ต่อสู้ได้นะว่าแค่ระยะไหนที่เราไม่ควรเอาตัวเข้าไปใกล้นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเวลาที่เราไปที่มืดเปลี่ยวนะคะก็คือเราจะต้องซ่อนของมีค่าให้มิดชิดอย่าไปถือโชว์ทองเทิงช่วงนี้มันแพงถูกไหมบางคนโอ้ยสมัยก่อนตอนน้องเมย์แบบแรกเลยอ่ะ 4,000 เองมั้ง เดี๋ยวนี้มันโอ้ยมันล่อไปเป็นหมื่นหลายหมื่นน่ะ 60,000 น่ะนะเพราะฉะนั้นทองเทิงอ่ะไม่ต้องใส่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องใส่ในที่เปรียวแบบนั้นนะคะล่อโหล่อตะเข้นะคนเขาเห็นคนเดียวสมัยนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางทีมันไม่ใช่แค่ชิงทรัพย์นะคะมันทำลายร่างกายด้วยหรือบางทีเอาถึงชีวิตเลยนะแต่งกายมิดชิดนะคะเรื่องนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ไอ้คำว่าแต่งกายมิดชิดแต่เห็นด้วยว่าถ้าจะแต่งตัวให้ถอดยากอันนี้เห็นด้วยนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่มันถอดยากเพราะว่าอัตราเปอร์เซ็นต์ของสถิติโจรที่เข้ากระทําชําเราเหยื่อหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อที่รวบผมเพราะว่าดึงง่ายและใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มเพราะว่าถอดง่ายดังนั้นเราจงใส่อะไรก็ได้ที่มันถอดยากนั่นแหละใส่เข็มขัดเยอะๆหลายๆชั้นอะไรก็ได้นั่นแหละมันช่วยได้มันช่วยได้นะคะมีคนบอกว่าอย่าไปใส่เซ็กซี่ไม่เกี่ยวคือทุกคนอ่ะมันมีสิทธิ์กับตัวเองอยู่แล้วว่าเราจะแต่งตัวยังไงถูกไหมจริงๆอ่ะคนผิดมันคือคนที่ล่วงละเมิดนะคะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับว่าแต่งตัวโป๊มันทำให้เราเกิดอารมณ์

0: ทางเพศบอกตรงๆว่าไม่ผู้ชายบางคนกลัวด้วยซ้ำผู้หญิงที่กล้ามากๆอ่ะผู้ชายบางคนไม่เอานะแบบใส่แบบอุ้ยยิ่งว่าวิวมากยิ่งรู้สึกว่าโอ้คนนี้แรงอ่ะไม่กล้าเข้าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งมาสคอตเลยน้องแวนบอก มีปกติน้องแวนจะแต่งมาสคอตนะพกนกหวีดอันนี้น้องเมย์เคยบอกแล้วเนาะว่านกหวีดเนี่ยช่วยท่านได้นะคะเสียงกรี๊ดเรามันไม่ดังอ่ะบางทีอยู่ในมุมมืดๆนะเป่านกหวีดอ่ะอย่างน้อยอ่ะตกใจแน่นอนบางทีมันช่วยเราได้ดีกว่าพวกมีดพวกปืนอีกตั้งหากนะนะคะเวลาที่จะต้องใช้รถแท็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้เขาใช้เป็นอะไรอ่ะต้องถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปทะเบียนรถนะคะจำสีรถแล้วก็ส่งไปให้ญาติให้ครอบครัวก่อนแล้วก็ทำฟอร์มแบบคุยโทรศัพท์อ่ะอ๋อโอเคค่ะขึ้นรถแล้วค่ะหนูทำประจำขึ้นรถแล้วค่ะแต่หนูบอกจริงไงหนูไม่ได้บอกเล่นหนูบอกจริงแบบว่าฮัลโหลเนี่ยตอนนี้ขึ้นรถแท็กซี่แล้วนะคันสีชมพูนะทะเบียนนี้นะอะไรเงี้ยนะคะโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะไม่ได้มีไว้แค่เซลฟี่อย่างเดียวนะมีเอาไว้ตั้งหมายเลขฉุกเฉินด้วยเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรนะคะกดฉุกเฉินได้เหมือนกันเคยเห็นนะมันฉุกเฉินได้นะเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนนะคะก็ต้องเลือกเตียงบนเสมอเอ้ยอันนี้แปลกข้อนี้เขาบอกว่าให้เลือกเตียงบนเสมอเพราะว่าจะปลอดภัยที่สุดด้วยความแคบสูงของเตียงอ่ะมันยากต่อการที่จะมีคนมาทำร้ายถ้ามีคนจะมาข่มขืนกระทำชำเราแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวนะมันถีบตกลงมาได้นึกออกปะแต่ถ้าอยู่ข้างล่างมันค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมออย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์อย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่ฟังเพลงอย่ามัวแต่ดูคลิปนะคะเวลาเดินทางเนี่ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังด้วยนะน้องเมย์เป็นมองตลอดเวลามองแบบมองเป็นลิงเลยอะมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาเพราะว่าแบบไม่ใช่ระแวงนะแต่ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมที่เคยโดนน้ำร้อนสาดในร้านสะดวกซื้ออะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าวันนั้นหนูไม่มีสติแล้วหนูไม่เคยสังเกตสิ่งรอบข้างหนูโดนสาดไปแล้ววันนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนชอบเดิมก็ดื่มแต่พอดีนะจ๊ะคุมสติให้อยู่อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าพกอาวุธเป็นด้ามมาไว้บ้างปากกาช่วยได้บอกตรงๆว่าปากกาช่วยได้แทงได้เหมือนกันนะคะจิ้มได้จิ้มอะไรจิ้มตาไปเลยจ้านะคะถูกปล้นถ้าจวนตัวแล้วทำยังไงนะคะก็โยนของมีค่าไปไกลๆตัวอย่ายื่นให้นะโยนไปไกลๆตัวเราจะได้วิ่งได้นะคะเปิดทางให้ตัวเองหน่อยใช้สติเยอะๆเป็นผู้หญิงใช้สติเยอะๆเลือกที่พักที่ปลอดภัยนะคะปกติเวลาน้องเมย์เข้านะน้องเมย์จะใช้กล้องถ่ายให้ทั้งหมดเลยเพราะว่า1ก่อนประตูหน้าต่างเปิดง่ายไหมมีกล้องหรือเปล่านะคะเลือกกระเป๋าเดินทางที่ดูธรรมะท่าแมงเวลาจะเดินทางไปไหนต่างๆนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะจริงๆก็เหมาะทุกคนแหละสังเกตแล้วก็บอกแฟนเตือนแฟนเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันนี้มาเป็นผลงานจากพี่อเนกสุขโขทัยแนะนำเข้ามาใหญ่แล่มนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่1ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมทิชานะคะพร้อมกับนิ่งซ้ายหน้าใหม่ในตอนนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
3: อ๋อเด็กชายน้องแฟก
0: ค่ะอยากทำเสียงโทนต่ำบ้างเอาเสียงสูงก็ได้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: โอเคโอเคหนุ่มน้องแป้นะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๋า
3: สบายดีครับ
0: เขาบอกว่าจังหวัดสุพรรณเป็นจุดกำเนิดของเหล่าบรรดาศิลปินลูกทุ่งเยอะมาก
3: ใช่ครับ
0: เนาะแม่พึ่งก็ใช่อาสุรพลธรรมเจริญก็ใช่มีใครนะแพรวันพัชรีนี่ก็สุพรรณนะ
3: ใช่ครับ
0: เลไลเนี่ยเลไลก็สุพรรณเยอะอยู่นะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมที่น้องเมย์ไม่ได้พูดถึง
3: คาราบาวก็สุพรรณครับ
0: เออใช่เออตูนบอดี้สแลมนับไหมอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: เป็นหลานเป็นหลานนะแอดเออ
3: ใช่คร
0: ับ ใครจะไปคิดเนาะเนาะมีคนดังคนโด่งคนดังอยู่ในจังหวัดนี้ค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรหรือว่ามีประเพณีอะไรน่าสนใจไหมจ๊ะ
3: ท่องเที่ยวก็มีวัดป่าเลไลกับห้อดูดาวของบันห้านครับที่ตอน
0: นั้นนั้นนะยังไม่เคยไปเคยไปวัดป่าเลไลแต่ยังไม่เคยไปหอดูดาว
3: ครับ
0: หรอคะแล้วมันเคยพี่เคยไปไหม
3: เคยไปแต่ไม่เคยขึ้นครับ
0: อ๋อเหรอมันขึ้นมันเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ
3: เมื่อก่อนนี้60บาทแต่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ไม่รู้
0: ก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคนไทยคนต่างชาติว่ากันไปนะคะวันนี้แนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
3: กอดคนนอกใจครับ
0: เจ็บปวดจังเลยน่ะ
3: คร
0: ับ ทำไมล่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงมันเพราะดีครับเป็นเรื่องของเพลง
0: หรอแต่จริงๆเพลงนี้มันก็จุกๆเจ็บๆอยู่นะ
3: ครับ
0: เออกอดคนนอกใจมันเคยไหมเคยในชีวิตเคยเจอสถานการณ์นี้ไหม
3: ไม่เคยครับ
0: ยังนะอุ้ยทำไมโชคดีจังอะคะทำไมโชคดีจังอะ
3: เคยเจอแล้วใช่ไหม
0: โอ้แน่นอนค่ะเจอมาแล้วเต็มๆค่ะ
3: คร
0: ับ เออนะตอนแรกนึกจะถามอยู่ว่าเอ๊ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ยจับได้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่เคยเจอเลย
0: เออไม่เคยเจอนี่ถือว่าโชคดีมาก
3: คร
0: ับ ทำไมอะชีวิตความรักราบรื่นตลอดอย่างเงี้ยเหรอ
3: น่าจะเป็นเช่นนั้น
0: ว้ายทำบุญด้วยอะไรล่ะจ๊ะไปมูที่ไหนมาบอกด้วยเพื่อนหนูจะไปมูบ้าง
3: ครับ
0: แซวเล่นแซวเล่นค่ะ
3: ว่าจะพูดอะไรรู้ลิงไปแล้ว
0: ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะหนูบอกว่าเผื่อไปมูบ้าง
3: อ๋อครับ
0: มีไหมมีแบบ
3: ไม่เคยได้สายหรอกครับส่วนมากก็จะใช้ชีวิตปกติธรรมดา
0: ใช้ชีวิตธรรมดาด้วย
3: จ้ะ
0: เออแล้วจะนอนกี่โมงล่ะจ๊ะเนี่ย
3: ก็หลับตื่นตื่นรอน้องเมย์
0: หลับหลับตื่นตื่นรอน้องเมย์แต่ว่าตอนนี้ก็โทรติดจนได้โทรมาทุกวันเลยเนาะเอ็นดูจัง
3: ครับ
0: ได้เลยได้เลยเพลงนี้คะ
3: ครั้งแรกที่น้องเมย์เล่นเกมวันแรกที่ได้คุยกับน้องเมย
0: ์เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่แป๊บนึงช่วงนี้เขายังไว้อะไรกันอยู่
3: ครับ
0: ไปเล่นเดี๋ยวเขาหาว่าไม่รู้กาลเทศะเดี๋ยวโดนดุ
3: ใช
0: ่เออบางทีเราเป็นเด็กเราก็ต้องหลบเลี่ยงบ้างอะไรอย่างงี้เนาะ
3: ใช่คร
0: ับ ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาสนุกกันเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าเออหนูลบของหนูเองอะไม่มีใครห้ามหรอก
3: ใช
0: ่เขาก็เต็มที่เอาเลยไม่งั้นเขาเมื่อก่อนตอนแรกช่วงแรกๆเขาจะมีห้ามเปิดเพลงเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหม
3: ใช่
0: แต่ว่าพอหลังๆเขาก็ปล่อยแล้วมันก็ได้แล้วแหละมันไม่มีอะไรหรอกเออแต่ตัวหนูนั่นแหละ
3: แต่ถ้าก็ไม่ว่าแต่ก็ต้องนึกตำหนิเรามั้งแหละ
0: เออใช่ไหม
3: สนุกใช่ป่ะ
0: หนูยังนึกตำหนิตัวเองเลยอย่าเลยอย่าหาทำเลย โดนทัวร์ลงมาแล้วรอบนึงเนี่ย ครบเชียร์ครบเดียวคนเป็นแสนเลย
3: คร
0: ับ แซวเล่นแซวเล่นอ่ะมาวันนี้กอดคนนอกใจมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้นกสุพรรณให้วันพิสา
0: ค่ะ
3: แล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลย
0: นี่ครับแก๊งเฝ้าดีเจด้วย
3: ครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ทุกเพียงทุกซ่าเลยที่ฟังขึ้นนี้ให้หมดทุกคนเลยพิเศษน้องเมแล้วก็น้องเมร่างใหม่ด้วย
0: ได้เลยจ้ะ
3: ครับ
0: ครับผมครับเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณให้หน่อยครับ
3: นำเลยครับ
0: น้ำจิ้ม
3: ไม่ถูกครับ
0: ใช่มันยาวมากน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอ่ะฮะ
3: และไอ้ไอยาราอ่ะฮะ
0: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
0: ค่ะเขาบอกว่าพี่หนุ่มน้องแต้ขอบคุณครับนะคะจากแกงเฝ้าดีเจด้วย
3: ครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณกันมาเต็มเลยเนี่ยแกงเฝ้าดีเจอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะวันนี้
3: คร
0: ับ ได้เลยจ้ะกอดคนนอกใจเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะ
3: ครับขอบคุณครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับเช่นเดียวกันสวัสดีครับ
0: มีคนบอกว่ารักรักรักรักนี่แกงเฝ้าดีเจมีใครบ้างเนี่ยรายงานตัวสิไบท์นะคะหนูดียังอยู่นะมีน้องแวนนะคะตอนนี้แล้วก็จริงจริงๆมีหลายคนนะที่เฝ้าดีเจทุกวี่ทุกวันแต่ว่าอันนี้แก๊งนี้เขาตั้งชื่อแก๊งกันไงมันเลยแบบมันเลยมาเป็นชื่อนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีแก๊งอะไรนะแก๊งซ่าคนน่ารักนี่นะคะเมื่อกี้มีพี่ยาย่าโผล่มาแล้วนะแก๊งซ่าคนน่ารักนี่เขาจะแบบว่าอยู่กันแบบรวมตัวกันเยอะมากอ่ะยังอยู่ว่าจะนินทาซะหน่อยนึกว่าพี่ยาย่าไปนอนแล้วไม่นินทาแล้วกันผ่านไปเลยเกือบแล้วยังอยู่อ๋อมีคนบอกว่าขอกอดหมอนนอนหนาวโอ้ยเพลงเนาะบอกว่าที่นั่นฝนตกไหมครับตกไปแล้วค่ะตกตอนที่น้องเมย์ล้างรถเสร็จพอดีเลยตกมาซะแบบอลังการเชียวโอ้ยเนาะอ่ะมาผลงานเพลงวันนี้กอดคนนอกใจนะคะแล้วก็ตามด้วยสังหารหมู่มีคนบอกว่ากอดน้องนั่นขออ๋อพี่ยาย่าเน้นเพลงกอดใช่ไหมวันนี้สวัสดีมีเขาแนะนำเพลงมาด้วยหนูเอามาเรียงกันนะคะก็เป็นผลงานเพลงแบบเจ็บๆจุกๆไปเสียอกเสียใจจับได้ว่าแฟนนอกใจอะไรประมาณนี้นะจ๊ะจัดให้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อนแรกก็ฟังอยู่นานว่าเอ๊ะเพลงนี้นี่เอามาจ่อคิวฮิตนี่เพลงอะไรนะนั่งนึกอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งเข้าท่อนฮุกอ๋อเป็นเพลงที่ไวรัลมากๆ มีเด็กเอามาร้องนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันมีแห่เทียนพรรษาแล้วมันก็มีช่วงเด็กแบบเด็กนาฏศิลป์เด็กที่เขามาเรียนรำใช่ไหมช่วงนี้มันจะมีไวรัลใน TikTok เยอะมากๆนะคะแบบว่าเด็กเอามาร้องเด็กเอามารำคุณครูที่เขาสอนรำอะไรอย่างเงี้ยรำกลอนต่างๆเนี่ยเขาก็เอาเพลงนี้แหละเออหนูก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเพลงนี้มันดังมากเลยนะทำไมหนูไม่รู้เนี่ยประเด็นก็คือไม่มีคนรู้ชื่อเพลงนั่นแหละก็เลยไม่มีคนขอชื่อเพลงนี้นะคะชื่อฝ้ายเปลี่ยนสีอ๋อว่าอะไรนะวอนไหววอนอาราธนาหนูว่านั่งมองน้องคนนั้นอยู่ว่าแบบอ๋อเด็กคนนี้ร้องเพราะจังแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเอาเพลงไหนมาร้องอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนะฝ้ายเปลี่ยนสีนะผลงานเพลงนี้จากอ้นพานุวัฒน์ดนตรีดีขนาดนี้นะคะอ้นพานุวัฒน์เนี่ยสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เกรียงเดชผลทวีนะคะแล้วก็มีการเรียบเรียงโดยครูวายสกรินนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แล้วก็อยากจะให้ติดชาร์ตนะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะหรือใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเข้ากับเทศกาลเข้าพรรษาช่วงนี้เนี่ยก็ขอกันมาได้เลยนี่แอบเดาเหมือนกันเพราะว่าเปิดดนตรีมาเพราะมากนะแอบเชียร์ให้เข้าชาร์ตอยู่เหมือนกันนะว่าอุ๊ยฟังแล้วแบบเอ้าเพลงนี้มันช่วงเทศกาลนี้เลยเนี่ยอ๋อพอฟังไปสักพักเอ้าคอท่อนฮุกอ๋อเด็กเขาเอาไปร้องจนแบบว่าโด่งดังขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าคลิปนั้นนี่กี่ล้านวิวแล้วน่าจะ21ล้านวิวได้แล้วนะเกิดตกเทรนเพราะว่าไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรอ๋อตอนนี้รู้แล้วฝ้ายเปลี่ยนสีนะคะใครที่ชื่นชอบอยากแนะนำก็ส่งเข้ามาเยอะๆได้เลยในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสเลียงและ7-11 2ผลงานเพลงวันนี้ขยับจังหวะขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะดอกกระเจียวบานพี่กองห้วยไร่นะคะยังไม่หลุดชาร์ตเลยนะคะแต่ว่าก็ใกล้แล้วใครที่เป็นแฟนคลับนะคะอยากจะให้เพลงนี้อยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็ส่งมาได้นะคะขอมาได้เยอะๆนะจะได้บวกคะแนนให้พี่เขายังคงอยู่ในชาร์ตเรื่อยๆอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะจากบ่าวีเมื่อกี้อีสานแล้วมาทางภาคใต้กันบ้างนะคะเอาที่บายใจนะคะสองผลงานเพลงจัดให้

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: คุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาของเมทิชาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทนะคะคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ตนะคะ82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาทเคียงก้อนถ้วย64บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะมีคนบอกว่าขอเพลงเด็กมุกล่อใช่ไหมในเวอร์ชั่นนะคะของ AV Room ด้วยครับผมนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำแอปตัวหลายแอปมาแอปแอร์วันนี้มีไลฟ์สดหลากหลายช่องทางเนาะนะคะขอบคุณมากๆทุกเสียงทุกสายนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะจ๊ะนะคะบอกว่าคิดถึงทุกเวลาเลยครับขอบคุณครับนะคะมีพี่ยาย่ายังอยู่นะพี่นงนุชนะคะบอกว่ายังอยู่จ้าพี่เอนะคะบอกว่าขอบคุณเสียงเพลงถึงบ้านแล้วครับพบเพลงหายง่วงเลยขอบคุณครับนี่นะเป็นเพลงที่ทำให้หายง่วงใช่ไหมแต่ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเพลงเร็วก็ง่วงอยู่ดีนะง่วงได้อยู่ดีจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเอ้ยเพลงเราอุตส่าห์แบบว่าจัดเสิร์ฟแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโชโชแล้วนะเนี่ยนะวันนี้จริงๆมีแนะนำผลงานเพลงจากวงแพนเค้กมาด้วยทันไหมเมื่อก่อนนี้หนูก็จะทันในช่วงแบบมัธยมปะไม่รู้น่าจะมัธยมแหละนะคะก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจสมๆอย่างนี้นะยี่แล้วก็แบบมีเพลงอะไรกะหนูจะนึกถึงเพลงนี้ออกก่อนอ่ะเพลงแรกแต่ว่าวันนี้แนะนำมาความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพี่พิมดามหานครมาจัดต่อนะคะก็จะได้เจอกับสาวเสียงหวานในค่ำคืนนี้ต่อเนื่องกันไปเลยนะใครก็อยู่เป็นเพื่อนพี่พิมหน่อยละกันนะคือบางทีคุณพี่เขาอาจจะง่วงบ้างอะไรบ้างหรือว่าคุณแม่เขาอาจจะต้องดูแลลูกๆนะก็ต้องแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่างเงี้ยนั่งตาปรือๆยังไงก็ให้แฟนรายการช่วยกระตุกนิดนึงกระตุกเรียกนิดนึงสำหรับวันนี้น้องเมย์ขอลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

0: แอมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเพชร1วันนะคะก็งงใช่ไหมแปลกใจละสิพิมดามาได้ยังไงพิมดาก็แปลกใจอยู่เนี่ยมาได้ยังไงไม่ใช่เวลาของพิมดาเลยเนี่ยเวลาเนี้ยปกตินอนหลับฝันดีไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังน้องใบยังไม่นอนอีกเหรอลูกอ๋อรับช่วงต่อมาจากพี่เมย์เมื่อกี้นี่แน่เลยใช่ไหมเมื่อกี้มาดูแลพี่เมย์อยู่ใช่ไหมน้องใบก็มาเจอแม่พิมดาต่อนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันจนถึงตีห้าเลยอยู่เป็นเพื่อนกันนะวันนี้ให้กำลังใจพิมดาด้วยนะคะในช่วงเวลาใหม่ๆอะไรใหม่ๆในชีวิตอีกแล้วนะคะตีสองจนถึงตีห้านะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะใครที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์เรนเน็ตเวิร์กทั้ง41สถานีนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่นอนดึกคนที่ทำงานในช่วงเวลาดึกๆนะคะวันนี้ให้พิมดาดูแลคุณผู้ฟังกันเนาะเดี๋ยวนี้จัดเพลงให้แบบตามใจกันเต็มที่เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้มีอะไรมาพูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะและ SMS ที่เบอร์4689400นะคะก็เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันแม่เป็นไงลิ้นแข็งลิ้นป้อลิ้นเปี้ยเลยนะไม่ใช่เวลานะคุณผู้ฟังเอาล่ะไม่เป็นไรนะคะเวลาไหนเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วสวัสดีน้องแวนแวนว้าวน้องแวนหมกทักทายพี่เพชรอ้าวหายอีกแล้วพี่เพชรหายนะคะน้องใบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรพกากูลพี่เลิฟวัชราพรนะคะพี่สุมาลานะคะบอกดีเจเพชรเสียงเปลี่ยนไปนะคะวันนี้ให้ดีเจพลอยดูแลแทนดีเจเพชรนะคะพี่แมวภูวการนะคะพี่นักรบเพื่อประชาชนด้วยนะคะพี่เสือสิบตัวบอกให้อยู่ผมอยู่ถึง7โมงเช้าครับผมนะทำงานใช่ไหมอยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่เสือนะพี่นกสิทธิชาติด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แมวเซาชอบหลับนะคะพี่สว่างบุญรอดนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะบอกแม่มาได้ไงแม่นะแล้วก็ยังมีบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะตื่นแล้วเนาะบางปลาเตรียมตัวขายของตอนเช้าแล้วใช่ไหมพี่มิชัยสวัสดีด้วยพี่แดงใจดีนะคะแล้วก็พี่เกษมด้วยนะคะพี่สุมาลาเจ้ารักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่นุเจริญนะคะพี่เกษมด้วยนะคะแล้วก็พี่บอลลี่นะคะพี่ซาบีน่านะคะมีใครอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่รามิดาพี่ยูนิคนะคะพี่เลิฟบอกว่าขอเล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะน้องพิมดานะคะจะเล่านิทานตอนนี้หรออยากนอนแล้วใช่ไหมนะคะเดี๋ยวดูเวลาให้ถ้ามีเวลาก็จะเล่านิทานให้ฟังนะคะไปแล้วนะรถไฟออกก่อนนะปูนปูนไปแล้วนะคะพี่เกียรติยุพาด้วยใช่ไหมคะมีกันอยู่ประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะก็โทรเข้ามาจองสายหน้าใหม่กันได้กับรถเมย์คนเก่งนะคะพี่จรุณแก้วสวัสดีด้วยนะคะหลังจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงจากก้าวเกริกพลนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
2: ชายวินัยครับผม
0: พี่ชายวินัยเหรอฮะ
2: วินัยครับ
0: พี่วินัยพี่วินัยทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: พอดีตอนนี้กำลังมารับหมูออกจากโรงงานครับผมอยู่เชียงใหม่ครับ
0: อ๋อมารับหมูออกจากโรงงานใช่ไหมคะหมูนี่คือเป็นรับเป็นเนื้อหรือรับเป็นตัวเป็นเลยคะ
3: เป็นชิ้นส่วนแล้วเป็นตัวแล้วเป็นชิ้นส่วน
0: ชำแหละแล้วเรียบร้อยเนาะเตรียมตัวไปส่งตามร้านหมูแผงหมูแล้วเนาะ
3: ใช่คร
0: ับ อยู่แถวเชียงใหม่นะคะง่วงไหมคะ
3: โอ้ยสายครับ
0: ถามเหมือนถามตัวเองอ่ะพิมดาน่ะจริงๆแล้วพี่วินัยยังไม่ง่วงหรอกเพราะว่าทำงานเวลานี้ประจำใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมเนาะก็พอได้อยู่ใช่ไหมคะง่วงเล็กน้อย
3: วินวันคล้าย
0: อะไรนะคะ
3: วินวันคล้ายจะมองวันคล้ายทำงานประจำ
0: อ๋อทำงานประจำทุกวันเว้นวันพระ
3: ใช่ไ
0: หมพิมดาเคยเปิดร้านขายหมูสดเหมือนกันนะพี่วินัยใช่ๆวันพระก็จะไม่ส่ง
3: ใช่คร
0: ับ เนาะนะคะอ่ะวันนี้พี่วินัยอยากฟังเพลงอะไร
3: ขอเป็นหลวงพ่อรวยเลยครับคุณเชียร
0: ์ได้เลยอ้าวเมื่อกี้บอกว่าให้พิมดาเลือกไม่ใช่เหรอเปลี่ยนใจแล้วเหรอเลือกเองแล้วเหรอ
3: รอพิมดาเลือกครับ
0: หลวงพ่อรวยก็ได้หลวงพ่อรวยก็ได้นะวันพรุ่งนี้จะได้รวยกันทุกคนนะคะตื่นเช้ามาเนอะนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่วินัยขับรถดีๆปลอดภัยทุกเส้นทางห้ามง่วงห้ามหลับนะ
3: ครับผมไปง่วงก็จอดหลับข้างทางคร
0: ับได้ดีมากง่วงแล้วก็ต้องจอดหลับข้างทางนะคะหาที่ปลอดภัยเนาะในปั๊มในอะไรอย่างงี้นะนะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยพี่วินัยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจต้องขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: พรุ่งนี้ขอให้รวยกันทุกคนเลยนะคะเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่ากูคือลูกทุ่งนะคะเสียงร้องจากพี่อัมพรแหวนเพชรค่ะมาร้องเอาไว้นะคะในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2566นะคะที่ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรตินะคะ72พรรษานั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะเคยเป็นกันไหมคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นเนี่ยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนี่อาการเริ่มมากันหรือยังคะถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการนี้แล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินอย่างคล่องตัวแล้วก็กลับมามั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเลยค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะจะสวมใส่ไปเดินเล่นนะคะไปออกกำลังกายก็สามารถทำได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์ยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีไปด้วยนะคะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะนี่พี่เสือเขาบอกเขายังแข็งแข็งแรงแรงดีๆอยู่เลยเนี่ยนะไม่เป็นไรเราสามารถซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านของเราได้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่มีญาติผู้ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็ซื้อไปให้ท่านได้นะเขาก็จะดีใจนะคะได้อุปกรณ์พยุงเข่าไปเนี่ยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ลองรักค่ะจากน้องยิ้มสุทธิดานะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังใหม่นะคะจากน้องแวนว้าวนะคะแวนนครปฐมค่ะแล้วก็ตามมาด้วยแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบรักเขาว่าลองรักดูไหมหวานหวานอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะใครอยากคุยสายหน้าใหม่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปนี่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะทางเราโทรกลับไปเองนะคะเตรียมตัวรับโทรศัพท์กันด้วย022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตเหตุเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่เราจะมาลุ้นผู้โชคดีกันว่าใครจะได้รับรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35กลับบ้านไปนะคะอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะพี่ๆแท็กซี่นะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสาวดอยสอยดาวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: อ่ามาแล้วนะคะชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครกันต่อนะคะดูแลกันจนถึงตีห้าเลยวันนี้นะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
2: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
3: ขอพี่ฝนโทรจากจังหวัดจังค่ะ
2: พี่ฝนพี่ฝนอยู่อำเภออะไร
3: อยู่อำเภอว่ายอดค่ะ
2: ห้วยยอดเหรออุ้ยพิมดาไปบ่อยมากเลยห้วยยอดเนี่ย
3: อ๋อน้องมาน้องมาเปิดวายอดเหรอคะ
2: ใช่ค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตไง
3: อ
2: ๋
3: อ
2: ใช่ไปบ่อยเลย แล้วพี่ฝนทำอะไรอยู่ยังไม่นอนคะเนี่ย
3: กรีดยางค่ะน้อง
2: อ๋อกรีดยางใช่ไหมคะต้องกรีดไปจนถึงกี่โมงคะ
3: กรีดไปถ้าจะเก็บด้วยประมาณสักเจ็ดโมงเช้าก็เสร็จค่ะ
2: อ๋อแล้วก็ค่อยนอนตอนเช้าเอาใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: อ๋อแล้วนี่อยู่กันกี่คนคะเนี่ย
3: ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะให้แฟนไปตัดอีกเองนึงค่ะ
2: อ๋อเหรอคะเหงาไหม
3: ไม่เหงากันยังมีน้องพิมดาเป็นเพื่อนกับคืนนี
2: ้นะให้พิมดาแล้วก็ FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะพี่ฝนนะ
3: จ้า
2: วันนี้ฝนตกไหมคะ
3: ฝนตกมาตอนกลางวันค่ะแต่ว่าตัดยางได้ค่ะ
2: ถ้าฝนตกก็ยังพอตัดยางได้อยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วเนาะได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ฝน
3: อยากฟังเพลงรักมาปีของคุณอาสอนเพชรค
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะมอบให้ใครไหมคะ
3: มอบให้ทุกคนเลยค่ะที่กรีดยางอยู่ฟังกันเยอะมากนะคะน้อง
2: เป็นกำลังใจให้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะ
3: จ้าน
2: ะคะได้เลยเดี๋ยวก่อนจะวางสายค่ะพี่ฝนพูดตามพิมดาหน่อยนะคะ
3: จ้า
2: ขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอยาราอะห้า
3: และไอยาราอะห้าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีตาไนจุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอะฮ่า
3: ไอยาราอะฮ่า
2: เออนี่ละทำให้เราตื่นได้นะไอยาราอะฮ่าดังๆเลย ให้กล้องสวนยางเลย
3: ด้วยนะคะ
2: ได้เลยค่ะพี่ฝนขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม
3: ่ด้วย
2: ได้เลยค่ะพี่ฝนขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะด
3: ู
2: แลสุขภาพด้วยนะวันนี้ขอให้ทำงานเสร็จเร็วๆนะคะจะได้กลับไปพักผ่อนเร็วๆนะ
3: ว่าจ้าน้อง
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เอาละค่ะพี่ฝนขอเพลงรักมา5ปีมันต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีคุณผู้ฟังเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ก่อนค่ะ

พลงฮิตชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปีนะคะมีกี่ปีกันบ้างคุณผู้ฟังเพลงแรก16ปีแห่งความหลังอู้อันนี้นานมากเลย16ปีเลยทีเดียวนะคะอันนี้จากพี่สุรชัยสมบัติเจริญนะคะตามมาด้วยวอนขอให้รอ4ปีนะคะเพลงนี้จากพี่ตะกิตติศักดิ์ค่ะและรักมา5ปีค่ะพี่สอนเพชรคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปีทั้งนั้นเลยแล้วเป็นปีที่แบบต้องรอคอยนับวันเวลารอคอยคิดดูนะคุณผู้ฟังทั้ง4เพลงเลยนะคะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อย

0: อร่อยห่อและไอไอยารารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยารา อาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังเอาละชั่วโมงนี้นะคะรถไฟมารอรับกันแล้วค่ะสำหรับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Live รายงานตัวทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวจะเรียกชื่อขึ้นรถไฟแล้วนะคะส่วนวันนี้หลังไมค์ค่ะมีใครกันบ้างโอ้โหมากันเพียบเลยพี่โจสุราษฎร์น้องแหวนนครปฐมพี่ชินกรระยองพี่นานศรีสะเกษพี่อนันต์จากน่านพี่หนานดิบลำปางพี่อเนกสุโขทัยลุงต่อยจันทบุรีน้องไบสมุทรปราการพี่เล็กสุโขทัยพี่ยุพินจังหวัดตากนี่มาเป็นจังหวะเลยเป็นยังไงหลังไมค์นะทาง Facebook Live ค่ะพี่เอกสินสวัสดีด้วยพี่คมสันจตรพี่เจริญค่ะพี่จรัสวรพุฒนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้โหพี่จรัสโรสติ๊กเกอร์มาเลยมีพี่จรัสอยู่คนเดียวเลยตอนนี้พี่ณัฐพงษ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ก็มาช่องทางนี้เหมือนกันนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่น้ำยืน10ตัวด้วยนะคะพี่น้ำยืนไม่ใช่พี่เสือ10ตัวขออภัยพี่จรัสเขาบอกว่าพี่น้ำยืนอุบลนะคะพี่น้ำยืนอุบลนะคะแล้วก็ยังมีพี่บุญเรือนนะคะมีใครอีกไหมพี่ประเสริฐนะคะจากขุนทะเลสุราษฎร์ด้วยพี่สำรองรายงานตัวนะคะแล้วก็พี่สุวณีด้วยนะคะอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังพี่สุพจน์ค่ะบอกว่าตอนเช้าฟังอยู่ประจวบคีรีขันธ์ครับผมนะคะพี่ประสิทธิ์ชนะรบด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไม่เอ่ยนะคะวันนี้เข้ามาดู Facebook Live เข้ามาชมกันเพียบเลยแล้วก็หลังไมค์มากันเพียบด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะทำงานอยู่ใช่ไหมก็เลยแบบว่ายังไม่ได้คอมเมนต์กันมานะคะเข้ามาแอบมาส่องมาชมเฉยๆพี่เจริญบอกว่าจากนราธิวาสนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิธวัฒน์ครับผมยังอยู่ครับชั่วโมงที่2คุณพิมดาครับผมนะคะแล้วก็มีพี่อุดรนะคะรถขยะบางนาด้วยนะคะพี่จันทนาด้วยนะคะจากท่าขนนนะคะคีรีรัตน์คมสุราษฎร์ธานีพี่อนงพัทลุงอุ๊ยวันนี้ชาวใต้เยอะจังเลยพี่ประสิทธิ์บอกว่าตัดยางยาวๆไปนะคะอาจทักทายทุกท่านด้วยนะคะรถไฟออกก่อนนะโอ้โหรถไฟก็ตกใจเลยเสียงดังเชียนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่หนุ่มมีซอมาฝากด้วยนะคะในช่วงของจอคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะจอค
2: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ชื่อว่าฝังใจนะคะจากพี่หนุ่มมีซอนะคะคำร้องทำนองเนี่ยนะคะได้พี่มหาอามเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่พรชัยทันทภานะคะจากสังกัดอิสระค่ะพี่หนุ่มมีซอนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้หรือว่าอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตศิลปินนะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกยูฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ม้อหุงข้าวนะคะเพลงนี้ค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษย์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะอยู่ในฮิตที่1ในมหานครชาร์ตของเราก่อนหน้านั้นนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาค่ะเข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่19ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเพลงนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังแหมได้ทีเลยใช่มั้ยมาจัดเองฝากเองอะไรเองนะคะเอาล่ะต้องขอขอบพระคุณกันด้วยเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ยนะคะมีคุณผู้ฟังขอมาทางหลังไมค์จัดให้นะคะวันนี้ตามใจกันสุดๆเลยนะคะคนแบกรักค่ะจากพี่แจ็คธนพลนะคะเพลงนี้ลุงต่อยจันทบุรีขอมาค่ะตามมาด้วยรอสายใจสั่งมาจากพี่ไหมพี่รำพรนะคะพี่เล็กสุโขทัยขอมาเช่นเดียวกันนะคะหลังไมค์วันนี้จัดให้กันแบบจุกๆเลยนะคุณผู้ฟังอ้าวราคาก่อนที่จะไปฟังเพลงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้พิมดาก็มีนิทานค่ะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเอาละค่ะนิทานวันนี้เรื่องอะไรเอ่ยหลายๆคนบอกอยากฟังนิทานก่อนนอนนิทานก่อนนอนหรือนิทานก่อนตื่นหรือยังไงดีตอนนี้นะคะตีสี่และตีสามนะคะ3:50 นกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังนิทานวันนี้ค่ะนี่เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับชายคนหนึ่งนะคะชายคนนี้เนี่ยนะคะเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายมากๆเลยค่ะต่อการไปทำงานทุกวันในขณะที่ภรรยาของเขาได้อยู่บ้านสบายเขาก็เลยต้องการให้ภรรยาเนี่ยรับรู้สิ่งที่เขาเจอเขาก็เลยอธิษฐานกับพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าผมไปทำงานทุกวันวันละ8 ชั่วโมงในขณะที่ภรรยาของผมได้อยู่บ้านอย่างสุขสบายผมต้องการให้หล่อนได้รับรู้ว่าผมต้องเผชิญกับอะไรบ้างขอพระองค์ได้โปรดอนุญาตให้ร่างกายของหล่อนสลับร่างกับผมสักวันหนึ่งเถิดพระองค์ผู้มีพระปัญญาเป็นเลิศได้อนุมัติตามที่ชายคนนั้นมีความประสงค์อย่างแน่นอนที่สุดเช้าวันต่อมาชายคนนั้นตื่นขึ้นมาในสภาพผู้หญิงเขาลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าให้คู่ชีวิตของเขาปลุกลูกๆจัดเตรียมชุดนักเรียนป้อนอาหารเช้าห่ออาหารกลางวันขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนกลับมาบ้านและส่งเสื้อผ้าไปซักแห้งไปร้านขายของชำขับรถเอาของชำที่ซื้อมาไปเก็บที่บ้านเขาล้างกล่องใส่อาหารแมวและอาบน้ำสุนัขกระทั่งเสร็จก็บ่ายโมงแล้วเขาต้องรีบจัดเตียงซักผ้าดูดฝุ่นกวาดและถูพื้นห้องครัวรีบบึ่งไปรับลูกที่โรงเรียนและโต้เถียงกับพวกเขาระหว่างทางกลับบ้านเตรียมนมและคุกกี้และจัดการให้เด็กๆทำการบ้านตั้งโต๊ะรีดผ้าและดูทีวีขณะที่เขากำลังรีดผ้าบ่าย4:30เขาเริ่มปอกมันฝรั่งและล้างผักทำสลัดเตรียมเนื้อและถั่วสำหรับอาหารค่ำหลังอาหารค่ำเขาล้างครัวเปิดเครื่องล้างจานพับเสื้อผ้าอาบน้ำลูกๆและส่งพวกเขาเข้านอนเขารู้สึกอ่อนเพลียและแม้กระนั้นงานบ้านประจำวันก็ยังไม่เสร็จเขาจึงเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นและคุกเข่าข้างเตียงในทันทีและกล่าวว่าโอ้พระเจ้าผมไม่รู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ผมเข้าใจผิดมากมายที่อิจฉาภรรยาของผมที่หล่อนสามารถอยู่บ้านได้ทั้งวันได้โปรดเถิดได้โปรดให้เรา

0: กลับมาสู่สภาพเดิมด้วยเถิดพระเจ้ากล่าวตอบว่าลูกของเราเรารู้สึกว่าเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนของเจ้าและเราก็ยินดีที่จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้กลับสู่สภาพเดิมแต่เจ้าจะต้องรออีก9เดือนเพราะเจ้าตั้งครรภ์เห็นไหมล่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่าไปอิจฉาใครนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารู้สึกอิจฉาคนอื่นแต่ว่าเขาก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เขาทุกข์ใจอยู่หรือว่าเขาลำบากอยู่ก็เป็นได้ใช่ไหมเราเห็นเขาสบายแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะลำบากอยู่ก็เป็นได้นี่ไงลองสลับร่างกันดูสักวันแล้วเป็นยังไงล่ะรู้ซึ้งแล้วใช่ไหมล่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับพิมพ์ดามหานครอีก1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยค่ะ

0: 4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ก็จักเขียนอีหยังอยู่ชื่อเลขก็บ่ถูก
1: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังคนบ้านเดียวกันจากพี่ไผ่พงศธรค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะดอกนีออนบานข้ามจากพี่ตะกะแตนชลดานะคะก็เป็นเพลงที่ขอกันเข้ามาทางหลังไมค์เหมือนกันนะคะจากน้องไบรท์สมุทรปราการนั่นเองค่ะจัดให้ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตค่ะ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
1: ชั่วโมงที่3แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะนี่วันนี้รถไฟมา3ขบวนเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณผู้ฟังมากันเพียบเลยนะคะช่องทาง LTM FM 95 Fanpage ที่ Facebook Live นะคะตอนนี้มีพี่สุมาลาเจ้านะคะทักทายกันเลยเนาะแล้วก็ยังมีพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่พี่เจริญพี่รัติยาบอกมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งกันมาแล้วนะคะเริ่มที่จะเช้ามืดแล้วนะมีพี่เสือ10ตัวพี่โสระยาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุวณีนะคะมีพี่อะไรอีกเนี่ยพี่ผู้ดีรับสูงที่รับสูงพี่พรทิพย์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเมื่อกี้นี้เห็นนะคะพี่สาวคำเจ้าบอกวันนี้มาสายเจ้าพี่สาวคำไม่เป็นไรวันนี้มันคนละเวลากันใช่ไหมพี่เพิ่งตื่นแหละเนาะแล้วก็ยังมีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะหนุ่มชลบุรีค่ะมาชั่วโมงที่3แล้วพี่อุไรปราบปรามด้วยพี่โสรยาสอนคงนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีใครเข้ามาอีกไหมเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆนะคะถามน้องพิมดาหิวข้าวหรือยังมีทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พี่อะไรนะข้อความหายไปแล้วพี่ดวงใจสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็น้องไบยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยพี่จารุวรรณด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนุ่มบ้านทุ่งไม้ไผ่บอกยังอยู่ยังอยู่ครับพี่บอลวีรายงานตัวย่าย่าย่าย่าย่าย่านะคะน่ากลัวกลัวกลัวที่บ้านนี้มันด้านบ้านนี้มัน

0: บ้านไหนนะหนูไม่รู้อันนี้คือชื่อเพลงนะคุณผู้ฟังเพลงยายยายย่าที่บอสพี่บอลวีเขาพูดถึงนะคะแล้วก็ยังมีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะคะบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุยันวางเลยนะคะพี่อนงหมูกาบอกยังอยู่จ้าพี่คมสันจะตรอด้วยพี่บรรเทาสำราญใจนะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าสาวสวยฟังที่บุรีรัมย์ตั้งแต่ตีสามจ้ะนะคะขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมีพี่นุเจริญเอี่ยมจรูนด้วยนะคะพี่ขนมหวานสามพี่น้องแขกมับตะพุธเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บนะคะนี่เริ่มมาแล้วนะพี่ๆแฟนๆนะคะชาวลูกทุ่งมหานครภาคเช้าเริ่มมากันแล้วนะคะเริ่มตื่นกันแล้วเนาะพี่เจริญด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่ขนมหวานบอกตื่นมางงเลยเจอน้องพิมดาใช่ไหมน้องพิมดาก็งงเหมือนกันนะคะพี่วิชิตพลเอี่ยมด้วยนะคะพี่นิ่มสวัสดีค่ะทักทายพี่นิ่มด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังเอ่ยถ้าหมดแล้วเดี๋ยวพิมดาจะรถไฟจะออกแล้วนะพี่อุไรปรับปรามด้วยนะคะทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะมีใครอีกไหมพี่คมสันทักทายแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นรถไฟไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่สุรยาบอกว่าไปฟังวิทยุต่อนะคะตัดยางต่อค่ะพี่จุ๊บแจงสวัสดีด้วยนะคะเริ่มมาแล้วนะคะพี่แหม่มพลหวายนะคะขอบพระคุณมากๆเลยน้องเบลเบลเทียนนุ่มนะคะบอกตื่นมาได้ยินเสียงพี่เจพิมดานะคะนี่ล่ะก็ตื่นมาได้ยินเสียงกันนะพี่กล้วยทอดขาเลาะนี่มาแล้วภาคเช้าเริ่มมาแล้วนะแฟนๆของเรานะคะเมื่อตอนกลางคืนนะตอนประมาณตีสองก็จะเจอแฟนเพลงนะช่วงพักดึกนะคะตอนนี้ภาคเช้าเริ่มตื่นกันแล้วนะเอาละค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิสตอรี่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

พลง History วันนี้ค่ะนี่นะยืนดูแดดยัน8โมงนะคะจากพราวมิ้วมหาชนนะคะแล้วก็ฟิชเชอริ่งกับมหาหิงด้วยนะคะก็ยืนดูแดดยัน8โมงแล้วไม่พอค่ะยืนรอ10ล้อไปถึง10โมงเพราะว่ารัก10ล้อต้องรอ10โมงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องรัก10ล้อรอ10โมงนะคะเสียงร้องจากตุมตามยุทธนานั่นเองนะคะเป็นเพลง History ที่โอ้ตั้งแต่8โมงเนาะตั้งแต่ตีสี่เลยดีกว่าเนี่ยยืนรอไปเรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปเรื่อยๆนะคะจนแดดออกยัน8โมงแล้วก็ยืนรอ10ล้อบก

0: รอกลับบ้านเลยนะคะรอ10โมงเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังจัดรายการต่อเลยไหมดีไหมคุณผู้ฟังนะนะคะเพลงฮิสตอรี่ค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องราวของเวลาอีกเช่นเดียวกันนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ทักทายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมพี่อุไรปราบปรามสวัสดีด้วยนะคะพี่สุตานะคะบอกพี่เพชรสวยมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สุนีด้วยนะคะพี่สุรยาสอนคงยายอ้อสามย่านพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะคะมากันเพียบเลยนะคะมาวิ่งตามรถไฟกันพี่ทุ่งบ้านไร่ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พินโยแก้วพี่ชายพี่แหม่มโพหวายนะคะพี่กล้วยทอดค่ะแล้วก็ทักทายกันแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่รอติดตามได้เลยนะคะแว่วๆมาว่าเร็วๆนี้แหละนะคะเดี๋ยวได้รู้กันว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: พลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะคะเลือกเพลงเทียโมนิก้ามาฝากกันนะคะจากศิลปินเด็กอารอนนะคะจากประเทศอินโดนะคะเพื่อนบ้านของเรานี่เองคุณผู้ฟังค่ะนะคะเพลงเขาก็สนุกดีเนาะมีจังหวะสนุกสนุกแล้วก็ฟังแล้วก็อยากโยกตามเลยใช่ไหมคะนะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านค่ะ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน่ะ
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คือ

0: อันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love มูมู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะตื่นมาออกกำลังกายกันนะคะเห็นหลายๆคนอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งพิมดากันมาใหญ่เลยนะคะตอนนี้พี่วิเชียรอุ่นชาวนาทักทายด้วยพี่ปราโมทนะคะบอกรับฟังจากจังหวัดตราดพี่สุวรรณีด้วยนะคะพี่เสือ10ตัวพี่บรรเทาสำราญใจบอกขอบคุณมากๆค่ะเปิดเพลงเช็ดตัวให้ออกกำลังกายค่ะได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกันในช่วงเช้าๆนะคะคุณยายพ่อเพียงสวัสดีด้วยพี่ฝนด้วยนะคะป๋าหลินด้วยค่ะบอกเดินทางปลอดภัยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังออกกำลังกายกันเหนื่อยหรือยังถ้ายังไม่เหนื่อยไปกันต่อค่ะ

โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังค่ะทรงนักเลงนะคะจากวงพัทลุงแล้วก็กางเกงตัวที่4จากวงกางเกงด้วยนะคะ2เพลงหยิบมาฝากกันให้คุณแม่ๆนะพ่อแม่ๆได้ออกกำลังกายกันในยามเช้าแบบนี้นะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ตี2จนถึงตี5นะคะพิมดาต้องลาไปก่อนแล้วคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและศุกร์นะคะเวลา10นาฬิกานะคะจนถึงบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะมหานครสุปนิทิ้งท้ายด้วยคำคมนะคะเป็นคำคมที่ให้กำลังใจทุกคนก็แล้วกันนะคะคำคมวันนี้ค่ะท้องฟ้าไม่ได้สดใสทุกวันก็เหมือนกับชีวิตที่ไม่ได้แย่ทุกวันเช่นกันมหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงพี่บ่าววีค่ะเอาที่บายใจอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำเลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะกับเช้าวันใหม่วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันพุธที่6สิงหาคมแล้วพิมดาลาไปก่อนแล้วเช่นเดียวกันนะคะรักทุกคนนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะมาแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะ 5:13 นของเช้าวันพุธ5 สิงหาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะซุปเปอร์เซสชั่น LTM FM 95นะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะ320ท่านค่ะคุณพี่สมพรพี่เล็ก

0: ยินดีที่ประสิทธิ์ชนะรบมาแล้วพี่หนูทำเพลงที่สริญญาฉัตรแก้วนะคะวันนี้อากาศดีค่ะพี่อุไรบอกจากทุ่งสงนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่ป๊อปพีรพลพี่ปอบแก้วด้วยนะคะพี่สุชาดามาแล้วพี่จำนงจากห้วยยอดพี่พานจ้าพี่จรูนหรือลุงจรูนของหลายๆท่านนะคะอุ่นปากเนาะวันนี้พี่แววมาแล้วพี่ดูเล็กพัชราพรนะคะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่มิตรชัยพี่ทัศชัยจากจังหวัดแพร่นะคะแพร่226 องศา200 องศาอยู่ไม่ได้แล้วนะคะแพร่26 องศาเช้านี้ก็รู้สึกอากาศเย็นลงเนาะนิดหน่อยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะมีความรู้สึกได้นิดนึงไม่เยอะมากนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ใครอีกมาทักทายกันนะคะพี่สมหวังพี่กัลพีพี่สุพัฒน์อนุกูลนะคะพี่กัลพีวิทธิรักษ์นะคะสวัสดีน้องแขกนะคะสุทธิรักษ์ด้วยค่ะคุณเมื่อไรจะหายคุณพี่หนูบอกว่ามาเจอกันแล้วเช้านี้คุณพี่ปูกัญญารัตน์นะคะพี่ประกอบอินตะกอกนะคะแล้วก็พี่กุ้งทองเจริญดีพี่ป๊อปพีรพลพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะมาเจอกันน้องฝนคนสวยพี่แขกว่าไงนะพี่ประวิตรจันทระเสนนะคะพี่เป้าสีพายคงชูพี่จิตราสีจันพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่อารมณ์พี่อารมณ์มนุวงศ์นะคะทักทายด้วยพี่สลิสาพรมแก้วนะคะฟ้าดีนะยันหวังนี่คืออะไรคะอ๋อฟังฟังหยันหว่างเลยพี่หญิงดีพี่สมทยาสวัสดีด้วยนะคะมากันมาฟังกันเนาะเดี๋ยวรอน้องโด้งพี่ทองเดือนด้วยนะคะจากอุตรดิตถ์ค่ะพี่ตุ๊กไทตันสวัสดีด้วยแล้วก็พี่อาคมจากเพชรบูรณ์ฝนตกทั้งคืนก็ช่วงนี้นะคะฝนยังมีอยู่เหมือนเมื่อวานนี้ก็ที่รายงานไปนะคะมีฝนตกฟ้าคะนองแล้วก็ทำให้โอ้นี่ไม่น่าเชื่อเลยเมื่อวานนี้นะคะฟ้าผ่าที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกนราธิวาสนะคะระหว่างนักฟุตบอลมีการแข่งขันฟุตบอลกันอยู่ที่สนามสันติภาพหรือสนามบาบูเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิต1 คนเป็นนักบอลเลยค่ะแล้วก็มีบาดเจ็บนะคะอีก8 รายนี่เป็นเหตุการณ์ที่โอ้ใครจะคาดคิดฟ้าผ่าสนามฟุตบอลนะคะโอ้ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FCล่าสุดนั้นได้เซ็นสัญญากับสโมสรยะลา FC เพียงไม่กี่วันนี้นะคะก่อนมาเจอเหตุฟ้าผ่าเสียชีวิตนะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8 คนด้วยค่ะน้องดง
1: โอ้โหเหตุฟ้าผ่าโดนฟ้าผ่าครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณฟังครับ
0: ใช่ค่ะฟ้าผ่าค่ะน้องดงเนี่ยดุมากใครจะไปเชื่อเนาะดูสิผ่ากลางสนามกันเลยทีเดียว
1: ต้องบอกว่าอย่าไปสาบงสาบานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะฮะอันตราย
0: ไม่ต้องแล้วอันตรายมากเลยลูกบอกว่าอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ไม่ใช่สนามกลางแจ้งเลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยก็เมื่อวาน FC ยะลาของอันนี้เพจนะคะของสโมสรฟุตบอลยะลาก็โพสต์ข้อความสุดเศร้านะคะว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักเตะใหม่ของทีม FC ยะลาก็คือนาย

ต่อฟันอาแวร์นะคะซึ่งสืบเนื่องว่าเกิดจากเหตุไม่คาดฝันที่สนามฟุตบอลเป็นรายการแข่งขันโกลก FA ครับที่สนามฟุตบอล

0: ไม่ลงแข่งกันนะอย่าง
1: แข่งเนาะ
0: ถ้าเทียบกับบอลโลกอะพี่เขาจะที่อเมริกาเขาเลื่อนเลยนะเขาเลื่อนแบบเลื่อนเตะไปก่อนอะไรเงี้ย
1: ค่ะเขาหย
0: ุ
1: ดเลยเขาหยุดกันวันที่เรารายงานข่าว
0: ครับ
1: หยุดดัน
0: แต่ว่า
1: เตะไปแต่ว่าบ้านเรามันไม่ค่อยมีขนาดนี้เนาะ
0: โอ้ครับ
1: อันนี้
0: จะเหมือนเคสที่วันนั้นมอเตอร์ไซค์อะพี่มอเตอร์ไซค์ขี่อยู่บนสะพานแล้วเบี่ยงออกมาเลยเนาะ
1: ใช่อันนั้นก็น่ากลัวนี่น่ากลัวตรงที่ว่าคือแบบเห็นไฟเลยอะเห็นไฟแบบโอ้เห็นไฟที่แบบ
0: สายฟ้าลงมาเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: ใช่ค่ะในภาพนี่คือเห็นไฟเลยนะคะลุกเหมือนไฟจะลุกอะอุ้มมันน่ากลัวมากนะนี่คือธรรมชาตินะคะก็ตอนนี้ต้องระวังแล้วล่ะนะอยู่กลางแจ้งใครจะขับรถจะอะไรนะคะไม่ปลอดภัยละค่ะวันนี้ทางกรมอุตุก็ยังเตือนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนยังจะคงตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะยังต้องเตือนกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะ5สิงหาคมนะคะรวมถึงเตือนฟ้าด้วยนั่นแหละ
0: ครับ
1: ฝนฟ้าคะนองนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เตือนล่วงหน้าว่าฝนจะถล่มหนัก31จังหวัดแล้วก็อิทธิพลของพายุด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ถึง9เลยค่ะน้องดง
0: ครับ
1: วันที่6ถึงวันที่9เลย
0: เหนืออีสานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่เลยก็ถือว่าธรรมชาติเนาะทำให้เราต้องคือตอนนี้หลายคนบอกกลัวโจรกลัวอะไรมิจฉาชีพต้องมากลัวธรรมชาติคือฟ้าเนาะกลัวฟ้าผ่ากลัวฟ้าผ่า
0: ครับเพราะฉะนั้นได้เห็นภาพไม่ดีนะถ้าฝนน้องฝนฟ้ามันจะตกก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงที่โล่งแจ้ง
1: จริง
0: พี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ช่อง9นะพี่ที่เป็นเมสเซนเจอร์เนี่ยนะคนนั้นยืนคุยกันเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเขาบอกเลยว่าทีนี้เขาหลบเลยอะถ้าแบบฝนฟ้าฝนไม่ดีเนี่ยเขาไม่ขี่ลุยเลยตั้งแต่ภาพนั้นมันติดตาเขาถ้าคนโดนฟ้าผ่าคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะก็แสดงว่ามีผลนะคนก็กลัวนะแล้วเขาบอกถ้าเขาเลี่ยงได้เขาจะเลี่ยงเลยฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: น่าเป็นกังวลน่าเป็นกังวลนะเรื่องธรรมชาติเขาบอกว่าวันนี้ค่ะน้องร่องจะมีเดี๋ยวนะอันเนี้ยจรวดจะพุ่งชนดวงจันทร
0: ์เ
1: นอะตอนบ่ายโมงนะคะ13:35นะคะชิ้นส่วนของจรวดนะไม่ใช่จรวดทั้งลำทั้งหมดเนาะที่มันหมดอายุแล้วอ่ะสมาคมดาราศาสตร์ไทยโพสต์เลยว่าวันนี้จรวดจะพุ่งชนดวงจันทร์13:35ค่ะแต่ว่าไม่กระทบต่อโลกหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าก็เป็นข่าวที่รู้สึกว่าคนไทยมันทำให้เป็นเรื่องหน้าหัวเราะได้นะคะคนไทยบอกว่าโอ้โหเป็นห่วงกระต่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงกระต่ายกับคุณตาคุณยายอ่ะที่นั่งทำอะไรนะตำข้าวเหรอเป็นห่วงสามคนเนี้ยทั้งกระต่ายแล้วก็ตายายนะคะเขาบอกว่าตำแหน่งที่คาดว่าจะเกิดการพุ่งชนดวงจันทร์วันนี้นะคะแม้ว่าเหตุการณ์ที่จะถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโลกก็ตามแต่ว่าไอ้วัตถุที่กำลังจะพุ่งชนเนี่ยมันเป็นท่อนจรวดก็เรียกว่า upper stage มันหมดภารกิจแล้วแล้วก็กลายเป็นขยะอวกาศจะมีความยาวประมาณ12เมตรเนี่ย เส้นผ่า

0: ศูนย์กลางราว4เมตรน้ำหนัก4ตันน้องดงใหญ่เหมือนกันเนาะเออใหญ่เลย
1: ก็มันจะตกมองมุมไหนของโลกฮะ
0: คือนักดาราศาสตร์คนที่พัฒนาซอฟต์แวร์คำนวณวิถีโคจรนี่นะคะเขาคำนวณว่าขยะอวกาศชิ้นนี้เนี่ยจะพุ่งชนดวงจันทร์ด้วยความเร็วประมาณ 2.43 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือราวๆ 8,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเกิดแสงแบบวาบขึ้นมาตามด้วยฝุ่นจำนวนมากฟุ้งกระจายอยู่เหนือพื้นผิวดวงจันทร์แล้วก็จะเป็นหลุมกว้างประมาณสัก 20-30 เมตรนะคะนี่ไม่กระทบต่อโลกแต่ว่าเขาบอกว่าจะทำให้ดวงจันทร์เปลี่ยนวงโคจรหรือเปล่าแต่ว่านักดาราศาสตร์ก็มองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้เนี่ยคอยดูไม่ว่าประเทศไหนอะจะมีมนุษย์อวกาศไปสำรวจดวงจันทร์อีกรอบแน่นอนค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: เออก็เป็นโอกาสสำคัญที่ได้ศึกษาผลกระทบของขยะอวกาศนะที่มีผลกับวัตถุท้องฟ้าสำหรับคนที่มีกล้องโทรทัศน์นี่ก็บอกว่าอาจจะลองติดตามปรากฏการณ์นี้ก็ได้นะจะเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้อ่ะแสงมันจะพุ่งชนขนาดเกิดเพียงเสี้ยววินาทีแต่ว่าก็ใครที่สนใจก็ลองดูนะคะไปติดตามที่เพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็ได้ค่ะน่าสนใจสำหรับเด็กๆที่ชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์
1: ครับ
0: นี่ค่ะดูว่ากระต่ายจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะบาดเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะมีสายมาหนึ่งสายแล้วครับพี
0: ่ไปรับกันเลย
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่อะไรนะคะ
3: พี่น้อยค่ะ
0: พี่น้อย
1: พี่น้อย
0: ร
1: ู้
0: จักวัดไหนคะ
3: ลูกนาคอนค่ะ
0: นาคอนค่ะพี่เชิญค่ะปุ๊บตายหรือปุ๊บย่างดี
3: พี่ซ้ำแล้วอ่ะรู้กันติดประกันด้วยตั้งโปรแม่เป็นคนจ้องกันตั้งว่าเขาย้ายไม้ประกันชีวิตนะของลูกฮัลโหล
0: ค่ะค่ะนุ่งบัตรประชาชน
3: พ่อแม่เป็นเดี๋ยวงั้นจังก็ตัดสิ
0: พ่อแม่ส่งบัตรส่งประกันให้ลูกอยู่โดนตัดสิทธิ์บัตรประชาชนอุทธรณ์ได้มั้ย
1: ทำประกันไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้วงเงิน
3: 3เดือนนั้น 5,000 กว่าค่ะ
0: โอ้ 5,000 ต่อ3เดือน
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วไปอุทธรณ์ยังไงคะ
1: เดี๋ยวผมดูให้นะทำประกันชีวิต
3: ต้อง ต่างหัวซักแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปประกัน
1: แล้ว
3: ไม่อะว่าพ่อแม่เป็นคนต้องงานจ้างงานเขาเขียนมาทางโน้นต่างประกันนั้น
1: แล้วเงื่อนไขที่ไม่ที่ลูกพี่น้อยไม่ได้นี่เพราะอะไรนะครับเขาระบุมา
3: ประกันชีวิตค่ะก็ว่า
1: เพราะมีประกันชีวิต
3: ค่ะ
1: อ๋อนี่เขาเขียนมาชัดเจนเลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะเขาเขียนมาชัดเจนมาแต่ติดอยู่ประกันชีวิตค่ะซึ่งแม่ว่าถ้าเจ้าต้นไปถ้าว่าไปสิประกันจะง่ายก็แค่ง่ายว่าพ่อแม่เป็นคนจ้องอ่ะตั้งแต่ป้านไม
1: ้ไม่น่าผ่านครับเนาะเพราะมันชื่อพ่อแม่เป็นคนส่งแต่ลูกรับผลประโยชน์ใช่ไหม
3: พ่อแม่เลยไปรับผลประโยชน์เอาแต่ซื้อเข้าไปอย่างเดียว
1: อ๋อพ่อแม่ผมเป็นตัวเขาเป็นคนทำ
0: ลูกทำให้พ่อแม่
3: เป็นคนต้องพ่อแม่เป็นคนทำแต่ว่าเอาซื้อเข้าไปลง
0: ค่ะ
3: ก็เลยทุกข์กับที่ป้นประโยชน์นั่นไงพ่อแม
0: ่ค่ะคนที่ทุกข์กับที่นี่คือลูกใช่ไหม
3: คือลูกค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ทำงานไหมคะพี
3: ่ไม่ก็ไม่ทำค่ะ
0: อ๋อก็ไม่ทำงานไม่มีรายได้ใช่ไหมพี่รายได้อื่นก็ไม่มีเหรอคะ
3: ไม่มีรายได้
0: ไม่มีรายได้

0: ใช่ใช่หมั่นมา
1: ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: 37ค่ะ
1: สามสิบเจ็ดเราไม่ทำงานแล้วจะอยู่ยังไงอะพี่อยู่เฉย
0: ๆไม่พ่อแม่ก็เลี้ยงเลยพ่อแม่ก็เลี้ยงประกันนั้น3 ปีจบเลยนี
1: ่ฮะ
0: ประกันนั้น3 ปีจบแล้ว
1: ค่ะ
0: จ้องกันต่ำมานาน
1: แล้วมันก็ต้องรออุทธรณ์ดูต้องเนาะถ้าแบบว่าติดใจเนาะยังมีเวลา
0: แต่ว่าพ่อแม่แบบคนพายุแต่ว่าเอาเจอเข้าอย่างเดียว
1: ค่ะนั่นแหละใช้ชื่อเขาก็นั่นแหละก็ลองอุทธรณ์ดูอันเนี้ยอยู่ที่ดุลพินิจเนาะอันนี้น้องรุ่งว่าไหม
2: ครับ
1: มันอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แล้ว
0: ต้องไปสิประกันไม่อ่ะว่าก็แก้ไม่ว่าพ่อแม่เป็นคนต้อง
1: อันนี้เวลาคือชื่อมากกว่าชื่อมากกว่านะพี่น้อย
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: นะเขาไม่ได้มองหรอกว่าใครเป็นคนส่งใช่ไหมน้องต้องเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับชื่อใครเป็นคนทำก็
1: ชื่อนั้น
2: ก็
1: ชื่อคน
2: ก็แสดงว่ามี
1: แสดงว่ามีเงินหนักมีรายได้น่ะคุณไม่ได้เป็นคนจนน่ะสามารถที่จะจ่ายประกันได้
2: ใช่
1: ไม่ได้จนเอาง่ายๆพูดกันแบบนี
0: ้แต่ก็ไม่รู้นะว่าใครต้องอ่ะนะก็ไม่รู้
1: เขาใช่ค่ะตรงนั้นเขา
2: อิงตามชื่อเหรอครับ
1: เอาตามชื่อค่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์นี่แหละที่ไปอุทธรณ์กันอยู่ตอนนี้นั
0: ่
1: นแหละ
0: ใ
1: ครจะส่งจะเช็คยังไงก็ตามแต่ว่าจะชื่อเป็นของเราเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนั้นรถยนต์คันนั้นก็ถือว่าเรามีรายได้มีฐานะอยู
2: ่
0: ตั้งทำได้ไม่ได
1: ้คะค่ะแต่ว่าก็ลองดูก่อนก็ได้แต่เอาจริงๆพี่น้อยติดใจว่าทำไมลูกของพี่น้อย37 ปีไม่ทำงานอะไรเลยเพราะอะไรคะ
0: ก็ไม่ขายบ้านค่ะตอนรักกัน
1: อ๋อป่วยจนทำงานไม่ได้อะคะหรือยังไง
0: สามารถไม่ได
1: ้ทำไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ทำไม่ได้เลย
0: ถ้าว่าเนี่ยเข้าใจรกในป่าเปล่าเนี่ย
1: ฮะ
0: เดี๋ยวเสียร้ายร้ายกับรกนะแต่ป่าเปล่าได้ไหมเนี่ย
1: อ๋อค่ะแต่ว่าไม่มีรายได้ใช่ไหม
0: จ้าไม่มีรายได
1: ้ไม่มีรายได้พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลอยู่อ๋อลองอุทธรณ์ดูนะไม่เสียหายอะไรน้องรุ่งนะมีเวลา
2: ครับผม
1: นะคะ
0: ไม่มีประกันโน้ไม่ต้อง
1: ก็มีประกันชีวิตจะต้องอุทธรณ์ที่ไหนเดี๋ยวก็คืออุทธรณ์ไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์นะอันนี้ในมุมส่วนตัวนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คิด
2: เขาก็ไม่ได้เนาะเพราะชื่อมัน
1: ชื่อมันชื่อมันชัดแต่มันถือชัดนะพี่น้อยคะ
0: เนาะค่ะ
1: วันนั้นไปถือมันชัดว่าเขาเป็นเจ้าของค่ะ
0: ไปที่ราชาชาตินั้นก็ว่าไปสิประกัน
1: จ
0: ะราชาชาตินั้นก็ว่าไปสิประกัน
1: คุณไปแจ้งประกัน
0: อันนั้นก็อาจจะไปไกลมือจำปื้ออันนั้นก็ได้
1: เออน
0: ั่
1: นแหละ
0: เออแม่ไปต้อง
1: เราถึงเอารักท่านตรงไหนวะแม่เป็นคนต้อง
0: บอกว่าแม่ไปต้องให้ตกเดือนเลยเออตก3 เดือนนะ
1: อ๋อแต่ว่าไม่ได้โอนบ้านธนาคารใช่ไหมคือว่าไปต้องแบบนั้น
0: ไปสีประกันเลย
1: โอ้
0: เลย
2: ค่ะ
1: แม่ก็ต้อง
2: การที่ประกันเลย
1: เคสเนี้ยไม่เคยเจอเหมือนก
2: ัน
1: เน
2: า
1: ะ
2: โอ้แต่อย่างที่ก็ถ้าคิดกันเองง่ายๆมันดูยากครับว่ามันเป็นชื่อของเจ้าตัวเขาอะครับระบบมันก็ต้องขึ้นมาว่าติดเรื่องทำประกัน
1: ค่ะประกันชีวิต
2: แล้วตัวป้าน้อยมีได้รับสิทธิ์ไหมฮะบัตรสวัสดิการรัฐ
0: ก็ตัดกันแล้วมีรถจองกันกับมอเตอร์ไซค์จองกันก็ตัดแต่ว่าแปลว่าไปต้องแค่แต่ว่าคนรับจำที่กว่าปีเลยต้องไปแก้แล้วแต่ว่า
2: แล้วตัวป้าน้อย
1: แก้แล้ว
2: ยัง
0: จ้า
1: อุทธรณ์แล้วของป้าน้อยอุทธรณ์แล้ว
0: จ้า
2: โอเคของเราอุทธรณ์แล้ว
1: ถ้างั้นก็เหลือแต่ของลูก
3: ลองดูถ้างั้นมี

0: มีเวลาจนถึง31ขึ้นเดือนค่ะป้าน้อย
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะมีเงินแบบตามที่ธนาคารแนะนำเลยค่ะไปอุทธรณ์ได้เลยค่ะ
1: อ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

คนแซวเรื่องเนี้ยติดบัตรคนจนมันเป็นเรื่องโลกปัญหาโลกแตกมากเลยค่ะน้องรุ่งเนาะเพราะว่าคือมันคือหลายคนบอกโอ้โหมันไม่รู้อะไรกันนะตอนนี้เนี่ยมีคนไปขอทบทวนสิทธิ์ก็ประมาณไอ้ที่ยื่นอุทธรณ์นะ4,100,000คนนะคะเมื่อวาน

0: อันนี้กระทรวงการคลังอัปเดตให้นะคะว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้นจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 9,506,531 คนในตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนซ้ํา 6,366,645 คนคิดเป็น 67% ของคนที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์เดิมอยู่แล้วที่เคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนอยู่แล้วขณะที่อีก 33% คิดเป็น3ล้านกว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ผ่านคุณสมบัติรายใหม่แล้วก็เป็นกลุ่มผู้มอบอำนาจใช้สิทธิ์เดิมซึ่งอันนี้ค่ะจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการที่ว่านี้นะคะนั่นคือเงิน300บาทนะขอย้ำก็เลยเมื่อสักครู่เนี่ยถึงได้ถามพี่น้อยหรือป้าน้อยว่าลูกป้าน้อยอายุ37เนี่ยจริงๆก็ต้องทำงานเนาะต้องมีงานทำซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็น่าจะเรียกว่าหาวิธียังไงที่ไม่ให้คนแบบตกงานน่ะน่าจะดีกว่า
1: ใช่
0: ไหมหางานให้ทำนะคนที่ไม่มีอาชีพเนาะที่แบบไม่ได้ป่วยติดเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีงานทำอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: มันเป็นไปได้เหรอที่คนจะอยู่เฉยๆไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ย
1: ผมเมื่อกี้ก็ไม่ได้ขยายความต่อว่าก็เหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณป้าของครอบครัวนะว่าลูกเป็นอะไรไม่สบายเนาะ
0: ใช่ไม่ก็ถึงได้ถามอายุไงว่าเมื่อ37ปีนะถ้าไม่ทำอะไรเลยนะจะอยู่ยังไงพ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าที่จะคอยช่วยเหลือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เ
1: นา
0: ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในกลุ่มประชาชนที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองแล้วว่าไม่ผ่านไม่ได้แน่แล้วล่ะไอ้บัตรเนี้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต้องหาวิธีว่าเราจะต้องมีอาชีพอะไรสักอาชีพหนึ่งเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ในเน็ตเนี่ยนะฮะลองเข้าไปดูคนก็ตัดพ้อน้อยอกน้อยใจนะผู้ที่ทำประกันและโดนตัดสิทธิ์แต่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับวางแผนทั้งที่เป็นคนวางแผนอนาคตของชีวิตอะยอมเสียเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาซื้ออนาคตไว้แต่ไม่ได้เยอะหรอกทำประกันเนี่ยนะฮะ
0: อ
1: าจจะปีนึงแค่หลักพันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพันสองพันอย่างเงี้ยแต่ว่าการไปว่าถูกมองว่าแบบเป็นคนที่มีตังซื้อประกันมีตังแต่บางคนอ่ะเขาก็ไม่มีจริงๆแต่ว่าเขาวางแผนชีวิตเนี่ย
0: เ
1: ขาได้โดนทำไมเขาถึงโดนตัดสิทธิ์ทั้งที่เขาแบบว่าเออนะวางแผนชีวิตเอาไว้ในบ้านปลายในอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะก็ก็เข้าใจแหละทุกคนอยากจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ครบถ้วนตามขั้นตอนใช่ไหมคะก
1: ็
0: สามารถไปดำเนินการตามช่องทางที่ก็กำหนดไว้ได้ตอนนี้เนี่ย สามารถอุทธรณ์ได้ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th หรือเข้าแอปเป๋าตังค์หรือแอปทางรัฐและก็ไปที่5ธนาคารของรัฐนะสำหรับคนที่คุณสมบัติรู้สึกยังคลุมเครือยังเอ๊ะอะไรอย่างนี้นะไปทบทวนสิทธิ์ของตัวเองมีเวลาจนถึง31สิงหาคมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเนื้อสิ่งอื่นใดว่าเราต้องมีงานทำนะต้องมีงานทำนะคะ
1: ครับ
0: ต้องมีงานทำไม่งั้นเนี่ยเอาสมมุตินะในอนาคตรัฐบาลแบบเปลี่ยนพลิกขั้วไปเลยไม่ใช่เป็นรัฐบาลชุดนี้เขาอาจจะมีนโยบายเลิกไอ้นโยบายนี้ก็เป็นไปได้นะใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะนี่เป็นนโยบายของนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปหวังอะไรแบบนี้กับนักการเมืองแล้วก็คือว่าเราต้องมีอาชีพนะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะรัฐบาลต้องหาอาชีพอย่างเมื่อวานนี้มีอะไรนะของรัฐบาลมาอีกโรงเรียนผู้สูงวัยเหรอ
1: โครงการใหม่นะอันนี้ยังไม่ทราบเลย
0: อันนี้ก็โครงการใหม่โรงเรียนผู้สูงวัยใช่จะมีโรงเรียนผู้สูงวัยขึ้นมาซึ่งก็อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่อาชีพถูกไหม โรงเรียน

0: สูงอายุชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นลักษณะการจัดการคุณภาพชีวิตนั่นแหละเนาะเรียนรู้ตลอดชีวิตดูแลเรื่องของทักษะการสร้างอาชีพฝึกอาชีพคือคนแก่ก็สามารถทำงานได้นะลุงเนาะก็เห็นมีการแถลงเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการเกิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา
1: โอ้ครับ
0: ค่ะเมื่อวานก็ทั่วประเทศด้วยนะทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ให้ผู้สูงเหมือนเป็นชมรมอะไรเงี้ยเหรอพี่หล่าเพื่อแบบว่าจะได้มีกิจกรรมทำมีอาชีพอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าในแต่ละพื้นที่อ่ะจะมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุขึ้นมาจากนั้นก็มีประมาณว่าเป็นคณะทำงานมากำหนดแผนงานออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการอย่างเช่นกลุ่มนี้จะสร้างรายได้เสริมอายุรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างทำกิจกรรมอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะสามารถดำเนินงานได้ทันทีถ้าเผื่อว่าที่ไหนพร้อมแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะขั้นตอนในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุก็ต้องรวบรวมให้ได้ก่อนแล้วก็ออกแบบให้มันสอดคล้องกับอายุของคนที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจเขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้ก็สำคัญนะมันต้องแข็งแรงทั้งกายและใจอ่ะ
1: ครับ
0: ล่าสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะคะของกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะ
1: ครับผมน่าสนใจน่าสนใจพาไปดูที่พัทยากันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจเขาไปนักข่าวไปเปิดใจตำรวจคราวนี้ นะครับคนที่บอกว่าเป็นลูกพี่ไอ้ป๋องนะพี่ตำรวจที่ถูกเปิดชื่อออกมานะฮะ
0: มาแล้วเหรอ
1: ถูกก็ตอนนี้อักษรย่อเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าดาบสบฤาษี
0: โอ้
1: อยู่ที่พัทยานี่แหละนะก็เขาเลยติดตามหากันจนกระทั่งไปเจอตัวเมื่อวานนี้เนี่ยนะผู้สื่อข่าวนะครับไปไปที
0: ่
1: บ้านของดาบสอนนะครับดาบสอนเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเขารู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกพูดถึงเป็นคนที่ถูกพาดพิงในโลกออนไลน์นะครับว่าเป็นลูกพี่เป็นคนที่คอยเหมือนกับดูแลไอ้ป๋องนี่ก็คือฆาตกร5ศพนะครับที่ฆ่า2พี่น้องรัสเซีย
0: ดาบสอนนี่คือคนที่ถูกเอามือถือไปตรวจเหรอเอาไปเช็คเหรอ
1: ครับผม
0: โอ้
1: นะก็เจ้าตัวบอกอย่างนี้ครับเจ้าตัวยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงโลกออนไลน์ก็อยากจะชี้แจงอยากจะอธิบายเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเกษียณแล้วนะเป็นอดีตตำรวจนะอยู่ฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยนะเกษียณมาตั้ง12ปีแล้วตอนนี้อายุ72แล้วนะพี่นะครับยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนเองเนี่ยจับในป๋องอยู่เป็นประจำนะฮะในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่เนี่ยจับมาแล้ว 3-4 ครั้งโหแสดงว่าเคยเจอกันมาบ่อยอ่ะจับปล่อยเนี่ยจับ 3-4 ครั้งมีทั้งคดีขโมยคดียาเสพติดคดีข่มขืนคดีทำลายร่างกายนะฮะยืนยันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยสั่งการไม่เคยให้ในป๋องเนี่ยเป็นมือเป็นไม้เป็นนิ้วตามที่ถูกกล่าวหาไม่เคยโอบอุ้มไอ้ป๋องอะไรทั้งสิ้นนี่เมื่อวานแกบอกแกยืนยันต่อหน้าไฟเลยพี่สี
0: ว่าแกจับตลอด
1: จับตลอดแล้วยืนยันด้วยว่าเกลียดกันไม่ได้ว่าใช้มันเป็นมือเป็นไม้อ่ะแกยืนยันว่าผมเกลียดมัน

0: กลียดกันด้วยซ้ำไปเหรอ
1: เออแกว่าอย่างนั้นนะแกบอกว่าป๋องเนี่ยมันเป็นคนเกเรนะสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับโหดร้ายอย่างเช่นปัจจุบันนะไอ้ป๋องเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเขาว่ากันนะป๋องเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะทุกครั้งที่จับเนี่ยมันไม่เคยต่อรองหรือเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนเลยก็ยอมติดคุกแต่โดยดีแกบอกว่ามันเนี่ยกลัวผมมากที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยสั่งสอนไปหลายรอบให้มันจับเนื้อกับตัวเป็นคนดีมึงอย่าเอาคุกเป็นบ้านเลยหยุดซะเถอะเคยสอนมันไปแบบนี้แต่ระยะหลังพฤติกรรมกลับรุนแรงมากขึ้นนี่ดาบแกว่ากันนะ
0: ค่ะ
1: นะฮะถามว่าแล้วไม่ใช่ดาบสอนไม่ใช่ป๋าเนี่ยแล้วจะเป็นใครนะฮะแกก็บอกว่าตำรวจนายอื่นเนี่ยต้องไปถามเอาเองแต่ตัวแกยืนยันว่าแกเกลียดมันแกไม่ได้ใช้มันเป็นลูกน้องนะครับ
0: ใช้คำว่าเกลียดมันเลยเนาะก็แต่ว่าดูจากอายุหรือว่าอะไรอยู่นะก็ไม่น่าจะใช่แล้วแหละเพราะว่าแกต้อง70กว่าแล้วเนาะ
1: 70กว่า
0: ดาบสอนเนี่ยตอนนี้แก72นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีพิษสงอะไรในการที่จะให้ไอ้ป๋องมาเป็นนิ้วเป็นไม้เป็นมือเป็นอะไรแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: แล้วจะเป็นใครก็ต้อง
0: สิ
1: เนี่ยตามเบาะแสกันต่อ
0: แต่ก็แปลกตรงที่ว่าทำไมจู่ๆนักข่าวก็ไปหาดาบเกศรนะชื่อเกศรอย่างเงี้ยทำไมไปหาคนนี้ชื่อเพราะว่าอะไร
1: คือโซเชียลเนี่ยครับพี่โซเชียลเนี่ยเขาเปิดข้อมูลมาว่าในพื้นที่เนี่ยมีตำรวจที่เหมือนกับนะใช้งานในป๋องอยู่อ่ะเนี่ยก็ขึ้นว่าเป็นอักษรย่อเป็นมีรูปอะไรขึ้นมาครับตามเป็นโลกออนไลน์เขาก็เปิดชื่อเปิดหน้ามา
0: ในพื้นที
1: ่ก็เลยให้เจ้าตัวได้มีโอกาสได้ชี้แจงในมุมของเจ้าตัวด้วยนะฮะในส่วนกระบวนการสอบสวนเนี่ยก็เชื่อว่าคือผบ.สั่งขนาดนี้ใช่ไหมตำรวจภาค2เนี่ยต้องลงไปเก็บข้อมูลจากชาวบ้านนะเขาบอกว่าชาวบ้านแถวๆนั้นนะพี่ก็แปลกแล้วไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจ
0: กลัวกัน
1: ไม่รู้กลัวใครกลัวมันมีอะไรซ่อนอยู่ไม่รู้นะฮะในพื้นที่เนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยทุกคนก็ดูกลัวๆไม่อยากยุ่งไม่อยากพูดทั้งที่ตัวป๋อมก็โดนจับไปแล้วนะ
0: แต่ไม่มีใครอยากพูดอยากยุ่งอะไรทั้งสิ้น
1: อู้ครับ
0: แปลก
1: เพราะชาวบ้านบอกไม่อยากยุ่งหรอกมันเป็นเด็กตำรวจมันเป็นเด็กตำรวจแล้วใครตำรวจที่ไหนใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูว่าแล้วแนวทางการสืบสวนมันจะไปจะเจอถึงตัวที่เขาล่ำเขาลือหรือเปล่าว่าเขาเป็นเด็กตำรวจเป็นเด็กตำรวจครับ
0: ส่วนคนนี้โอ้โหชื่อเจสเจียอันนี้ไม่รู้เด็กใครเนาะสัญชาติจีนนะคะเจสเจียเนี่ยก็ชื่อจริงๆนางเจียฉัดนะคะอายุ47ปีสัญชาติจีนค่ะเมื่อวานนี้ตม.ได้รับการประสานจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยให้ติดตามนะคะเจสเจียหรือนางเจียฉัดเนี่ยนะคะว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับจากจีนมาในข้อหาปลอมแปลงใบแจ้งหนี้โดยใช้บริษัทเอกชนซื้อใบแจ้งหนี้จากบริษัทต่างๆโดยไม่มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริงเพื่ออะไรเอาไปช่อโกงภาษีกว่า35ล้านหยวนหรือประมาณ200ล้านบาทที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนจากนั้นก็หนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยค่ะเมื่อวานตม.ไปจับได้ที่บ้านแถวตลาดไทยค่ะปทุมธานีนะลุง
1: คือ
0: พฤติกรรมเนี่ยยายเจียเนี่ยชอบเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆเมื่อชุดสืบติดตามจับกุมก็พบว่านางเจียฉัดได้ทำตัวคุกคีอยู่กับวงการสวนทุเรียนที่จันทบุรีเธอ

0: ก็ทำทีคอยเดินทางไปมาระหว่างเมืองซันกับกรุงเทพเพื่อติดต่อธุรกิจนำทุเรียนจากซันเข้ามาขายในกรุงเทพไม่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็เช่าบ้านไว้หลายหลังทั้งในกรุงเทพตลาดไทยเพื่อเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆนะไปบ้านเช่าไปห้องเช่าไปบ้านเพื่อนเพื่อให้เสมือนว่าตัวเองเนี่ยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะคะแต่ชุดสืบเก่งมากเลยนะคะล่าสุดก็พบว่าเจสซี่เปลี่ยนทรงผมใหม่เปลี่ยนรถและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไปเรื่อยๆทุกวันรวมทั้งเปลี่ยนที่พักไป4ที่แล้วนะคะเปลี่ยนรถไป5คันแล้วนะทำให้การติดตามจับกุมนั้นยากลำบากแต่แล้วก็มาจนมุมนะตำรวจนะคะด้วยการติดต่อขอดิวธุรกิจทุเรียนด้วยกันด้วยความที่ฝ่ายผู้ต้องหาก็อยากจะเป็นนักธุรกิจแบบแนบเนียนนะคือจริงๆแล้วเธอมีเงินอยู่ในมือเนี่ย200ล้านแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าเธอรู้แล้วว่าเธอมีหมายจับจนกระทั่งไปดิวธุรกิจทุเรียนกับตำรวจค่ะท้ายโดนจับได้แล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องส่งกับจีนนะคะคนนี
1: ้ว่าเขาเป็นตำรวจ
0: คงไม่รู
1: ้โอ
0: ้เออไม่รู้แล้วแต่งตัวแบบว่าโลโปรไฟล์มากคือใส่เสื้อยืดคับๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทรงผมแบบกระเซาะกระเซิงหน่อยๆอ่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะโดนจับได้เรียบร้อยแล้วนะคะนางเจียฉัดเนี่ยสัญชาติจีนนะคะมีเงินอยู่ในมือ35ล้านหยวน
1: โอ้โห
0: เรียบร้อยเนียนมากเออแต่ก็เนียนไปไม่ได้แล้วนะคะตำรวจเป็นคู่ค้าทุเรียนรวบตัวได้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เก่งนะเออ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอให้อย่างเงี้ยทุกคดีได้ไหมตำรวจเนาะจับเก่ง
1: แต่เคสนี้เขาไม่มาติดต่อก็ไม่โป๊ะอ่ะไม่โป๊ะอ่ะก็โหยังจับไม่ได้นะ
0: ไม่โป๊ะก็ต้องขยันอ่ะรู้สึกว่าบางคดีมันอืดอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: บางคดีที่แบบเนี้ยบางทีผู้ฟังก็บ่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยรอให้ตำรวจอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังจับไม่ได้
1: น
0: ี่
1: น
0: ะคะ
1: คร
0: ับ ไปพักกันเน
1: า
0: ะ
1: พักกันเนาะครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิด

0: ริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: บกันเด้อรักกันเด้อนะคะคนไทยต้องรักกันไว้6นาฬิกา14นาทีนะคะกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็พูดถึงคนไทยวันพรุ่งนี้นะคะวันที่6สิงหาคมค่ะร่างของน้องฮารุนโซโล่จะมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ใน Facebook ของพี่ชายชื่อคุณมอสบอกว่าก็ความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการนำร่างของน้องชายนายบวรทัศน์เต็งสุขหรืออรุณโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่ไปเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียก็จะนำร่างกลับถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้6สิงหาคมกำหนดการเดินทางก็เป็นไปตามแผนนะคะร่างของฮารุณจะออกจากประเทศจอร์เจียในวันนี้5สิงหาคมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สถานทูตเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ส่วนของการดำเนินการหลังจากที่สถานทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งรัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพแล้วก็ผลการตรวจพิษวิทยาให้กับทางการไทยโดยเร็วที่สุดรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวกลับประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันนะคะก็พี่ชายของอรุณบอกว่ามีอาสาสมัครคนไทยแล้วก็ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศจอร์เจียมาร่วมติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะก็มีการโพสต์ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอาสาสมัครคนไทยรวมถึงทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดนะคะเขาบอกว่าถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมครอบครัวจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นในส่วนของขั้นตอนนะคะสำหรับการส่งร่างของอรุณผ่านทางเครื่องบินเนาะก็เห็นแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเนาะเป็นกล่องๆ อ่ะนะก็ใส่กล่องมาอย่างดีนะคะก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะรายละเอียดก็อาจจะต้องมีการมาถึงนะคะก็ต้องน่าจะไปที่สถาบันนิติเวชก่อนเนาะเพื่อจะไปชันสูตรกันอีกรอบหนึ่งนะคะร่างของอรุณนั้นเนี่ยอยู่ในห้องเย็นนะคะอยู่ในห้องเย็นเพราะฉะนั้นก็น่าจะยังไม่ได้เสียหายอะไรก็อาจจะต้องมาพิสูจน์โดยสถาบันนิติเวชนะคะน้องรุ่งใช่ไหมขั้นตอนเนาะ
1: ครับผม
0: เราเห็นกล่องแล้วอย่างที่บอกว่าเห็นภาพเมื่อวานนี้ละเหมือนกับเวลาเราส่งของขึ้นเครื่องบินอ่ะมันก็ต้องผ่านสายพานลำเลียงเนาะเพื่อตรวจตามขั้นตอนนะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเศร้าใจนะ
1: นะคะ
0: เศร้าใจเลยนะคะก็ไทม์ไลน์ก็คือว่าขั้นตอนกระบวนการรอเอกสารเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเพราะว่าทางการจอร์เจียเนี่ยจริงๆก็เจอศพตั้งหลายวันแล้วเนาะก็นำเข้าสู่ห้องเย็นเอาไว
1: ้
0: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือว่าพอมาถึงประเทศไทยก็นั่นแหละค่ะจะมาส่งชันสูตรนะคะสาเหตุการเสียชีวิตนะคะจริงๆที่จอร์เจียเนี่ยเขาก็รอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะแต่เขาบอกว่าทางฝั่งเขาต้องใช้เวลาเจ้าหน้าที่นั้นได้เก็บชิ้นส่วนเพื่อไปตรวจพิสูจน์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องรอผลชันสูตรของทางจอร์เจียเสร็จสิ้นก็สามารถเดินทางได้เลยวันนี้แล้วก็จะมาถึงในวันพรุ่งนี้วันที่6ค่ะน้องลุง

0: ร่างของน้องใช่ไหมฮะร่างของน้องฮารุณเนาะ
1: ใช่วันนี้ก็จะเดินทางแล้ว
0: ได้กลับบ้านแล้วครับ
1: ใช่ได้กลับบ้านส่วนทรัพย์สิน

0: นะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่
1: ใช่ก็เดี๋ยวเห็นครอบครัวจะส่งร่างให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับได้ผ่าพิสูจน์ชันสูตรกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อจะได้ทราบผลอย่างเป็นทางการเนาะ
0: ค่ะยังไม่สรุปสาเหตุเนาะ
1: ครับ
0: ยังไม่สรุปสาเหตุทางตัวเตียก็สรุปไม่ได้ค่ะก็มีหมออยู่ท่านหนึ่งด็อกเตอร์นายแพทย์ธนีอ่ะหมอธนีธนียวันหมอแทนนี่เป็นหมอเชี่ยวชาญด้านโรคปอดหรือว่าด้านการปลูกถ่ายปอดส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะหมอแทนบอกว่ายังไม่ควรด่วนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่ายังไม่มีผลชันสูตรที่สมบูรณ์นะคะทีนี้หลายคนก็ให้ความสำคัญกับการนำร่างซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าในฐานะแพทย์ด้วยกันเนี่ยมองว่าสิ่งสำคัญคือการประสานงานกับประเทศจอร์เจียว่าทางนู้นเนี่ยเขาเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไว้ครบหรือเปล่าตัวอย่างเลือดปัสสาวะน้ำมูลลูกตาน้ำดีแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารรวมถึงเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องการแช่แข็งนั้นไม่เป็นห่วงเพราะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยรับร่างมาแช่แข็งเอาไว้เหตุผลก็คือว่าหลักฐานหลายชนิดสามารถเอามาตรวจเพิ่มเติมภายหลังได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสารพิษตรวจพันธุกรรมเรียกพยาธิวิทยาแต่ถ้าถูกทำลายหรือไม่ได้เก็บไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยหลายอย่างจะไม่สามารถย้อนกลับมาตรวจได้อีกเลยค่ะน้องดงเพราะว่าอะไร
1: โอ้แล้วตอนนี้ทันแบบรู้ฮะ
0: นั่นสิหนึ่งอันอายุแค่26ปีแล้วไม่มีโรคประจำตัวที่ครอบครัวทราบไม่มียาที่ต้องกินเป็นประจำในห้องโรงแรมก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลใดๆทรัพย์สินอยู่ครบหมดเลยร่างอยู่ในลักษณะเหมือนกำลังนอนหลับจากข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยสิ่งที่หมอแทนบอกว่าคือสิ่งที่คิดถึงอันดับต้นๆก็คือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะจากพันธุกรรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็สันนิษฐานอย่างนี้นะคะคือคนเราเขาบอกว่ามันนอนอยู่เนี่ยหัวใจมันเต้นผิดจังหวะรุนแรงระหว่างนอนหลับได้นะแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือคนจำนวนมากเลยไม่เคยมีอาการมาก่อนแม้แต่นิดเดียวไม่เคยเหนื่อยไม่เป็นลมไม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าแต่ก็เกิดขึ้นได้ค่ะนี่แหละ
1: โดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่หรอ
0: ไม่มีใช่อันนี้หัวใจแล้วก็ทางสมองก็เป็นไปได้นะคะที่หมอนึกถึงก็คือหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกแล้วก็เชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากโรคเนี่ยบ้านตรงกันข้ามกันเนี่ยกับบ้านที่อยู่ๆแกกำลังกินข้าวอยู่นะคะแกก็นอนไปเลยอย่างนั้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปโรงพยาบาลหมอก็ทำเขาเรียกซีทีสแกนเนาะเจอเลือดออกในสมอง2จุดแล้วก็เสียชีวิตไปมีคนเป็นเยอะนะไอ้เลือดออกในสมองอย่างนี
1: ้
0: ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรยังไงแบบไหน
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวรอสถาบันนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: ของเราได้จะเร็วกว่าจอร์เจีย
1: ใช่ถ้าร่างน้องถึงเมืองไทยแล้วก็ครอบครัวส่งตัวก็จะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมมาดูแฟนคลับคนไทยบ้างครับพี่หูแฟนคลับสมัยเนี้ยทุ่มทุนน่าดูนะ
0: แฟนคลับสมัยนี
1: ้เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะเพจของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะเขานำเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมมาลงนะพี่ว่ามันเกิดความวุ่นวายเที่ยวบินกรุงเทพปักกิ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือมีศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งเนี่ยนะกำลังจะเดินทางกลับไปที่ปักกิ่งนะครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ก็ปรากฏว่าในคลิปเนี่ยมีกลุ่มแฟนคลับเขาอ่ะ22คน ตามถึง

0: ศิลปินเนี่ยนะฮะเข้าไปถึงคือกลุ่มนี้เขาต้องซื้อตั๋วพี่เขาถึงเข้าไปข้างในได้ถ้าเกิด22คนเนี้ยจองตั๋วไปปักกิ่งนะฮะเพื่อที่จะตามศิลปินของเขาเนี่ยขึ้นไปบนเครื่องอ่ะแฟนคลับนี่สุดยอดจริงแต่ที่มันเกิดความวุ่นวายตรงที่แฟนคลับเนี่ยเล่นตามตั้งแต่นะหลังจากที่เราตรวจเวลาเราไปเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าแล้วเราก็ต้องเอาตั๋วโดยสารเนี่ยนะฮะไปเตรียมที่จะเข้าไปด้านในอ่ะพี่ไปตอมงตอมอพอหลังจากผ่านตอมอไปแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาเล่นตามถ่ายรูปเข้าไปในเล้าซึ่งเล้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีส่วนตัวมีบัตรเป็นแบบบัตรเครดิต VIP หน่อยหรือคุณจองแบบระดับ business จอง first class คุณก็จะได้เข้าเล้าแต่ปรากฏว่า22คนนี้ก็พยายามจะเข้าเพราะว่าศิลปินเขาเข้าไปแล้วไงเขาก็พยายามจะตามเข้าไปอ่ะก็ไปวุ่นวายกันที่เล้าทีหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินตามพอลงลิฟต์ในคลิปก็ออกันเชื่อขอลงตัวเดียวกับศิลปินออกันนะครับ สุดท้ายจนไปถึงตรงงวงช้างที่จะเดินเข้าเครื่องบินเนี่ยนะฮะมันก็เกิดความวุ่นวายว่า22คนก็พยายามจะเข้าใกล้ชิดศิลปินให้มากที่สุดแย่งกันที่แย่งกันจนสุดท้ายเนี่ยสายการบินต้องปิดประตูก่อนเลยนะปิดประตูเครื่องนะปิดประตูเครื่องบินนะนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นต่อแถวแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ยกับคนติดตามเนี่ยเข้าไปในเครื่องบินก่อนนะแล้วก็ยังไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้เนี่ยเข้าเพราะเขาบอกว่ากลัวว่าขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากกลุ่มนี้เขาไม่ฟังอะไรเจ้าหน้าที่เลยเขาไม่ฟังเลยนะฮะก็กลัวว่าขึ้นไปบนเครื่องแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะไปรบกวนหรือจะไปสร้างความวุ่นวายให้กับผู้โดยสารคนอื่นหรือว่าเที่ยวบินนี้อาจจะเกิดอันตรายจากการไม่ฟังของแฟนคลับกลุ่มนี้ได้สุดท้ายแล้วสายการบินปฏิเสธไม่ให้22คนนี้ขึ้นเครื่องนะครับโอ้โหทีเนี้ยพอปฏิเสธหน้าเครื่องเขาก็ยิ่งโวยกันสินะฮะคือในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนนะครับแต่ว่าแฟนคลับกลุ่มนี้22คนเนี้ยมี12คนยอมไม่ขึ้นเครื่องยอมไปรับกระเป๋าที่สายพานคืนแต่มี10คนนะฮะที่ยังไงก็ไม่ยอมฉันซื้อตั๋วมาแล้วอ่ะก็มีการยั่วยุกับเจ้าหน้าที่มีการพูดกันสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าในภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังนะครับฉุดกระชากนะฮะฉุดกระชากแล้วก็ดึงพวกเธอผลักพวกเธอเนี่ยนะฮะออกจากพื้นที่บริเวณหน้าประตูทางขึ้นเครื่องบินอย่างพี่สี
1: โอ้โหอะไรจนถึงขนาดนั้น
0: ใช่จนถึงขนาดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับนะฮะโดยผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะครับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยต้องออกมาขอโทษกับผู้โดยสารแล้วก็บอกว่าได้มีการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวแล้วนะครับพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมก็เดี๋ยวจะนำเหตุการณ์นี้มาทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริหารนะฮะคือเจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยเขาก็คิดแค่ว่าทำยังไงให้ทุกอย่างมันราบรื่นให้ทุกอย่างมันควบคุมได้นะครับก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเขาก็ยอมรับในส่วนนี้แต่ผู้โดยสารกลุ่มนี้ก็มี10คนที่ไม่พูดง่ายคือไม่ฟังเจ้าหน้าที่พี่
1: 12
0: คนยอมแต่10คนซื้อตั๋วไปแล้วจะไม่ให้เขาไปได้ไงเขาว่ากันนะประมาณนั้นนะพี่
1: ค่ะ
0: 10คนเนี่ยไม่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โอ้ตั๋วไปปักกิ่งนี่เป็นหมื่นไหมหลายพันเลยนะ7,000-9,000หมื่นยิ่งการบินไทยต้องเป็นหมื่นนะผมว่านะเดี๋ยวนี้เขาทุ่มเทขนาดตามอย่างนี้เลยนะตามศิลปินอะ
1: เป็นวัยรุ่นเหรอส่วนใหญ่นี่หรือว่าคนทำงานแล้วล่ะ
0: วัยรุ่นนะพี่ดูจากในคลิปนะ
1: วัยรุ่นอยู่
0: ดูจากในภาพยังเป็นแบบวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
1: มันจะเป็นนักศึกษาอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่ซึ่งเขาอาจจะผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะตามมาจากที่จีนด้วยหรือเปล่าอันนี้ในข่าวไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นกลุ่มคนไทยแฟนคลับไทยหรือใช่หรือแฟนคลับจีนเพราะว่ารวมแม้กระทั่งศิลปินเนี่ยเขา

0: ก็ค่อนข้างที่จะคือด้วยความที่ข้อมูลจากสนามบินเขาก็ต้องปกเหมือนกับว่ารักษาสิทธิ์ให้กับตัวผู้โดยสารด้วยนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอย่างไรแต่ว่าดูแล้วก็ต้องดังแน่นอนแหละเพราะว่าถึงขนาดแฟนคลับตามขนาดนี
1: ้
0: ซื้อตั๋วเพื่อจะตามเข้าไปถึงในเครื่องบินได้อะแต่มันก็ดูลุกล้ำเกินไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ก้าวผ่านประตูตม.เนี่ยพวกนี้ก็มาออหน้าออหลังจะขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูไม่เป็นส่วนตัวเลยเนาะ
0: ใช่
1: ก
0: ็จริง
1: ๆ
0: เคยเห
1: ็
0: นพวกศิลปินเขาก็จะแบบว่าหยุดแล้วก็ถ่ายรูปแจกลายเซ็นอะไรให้พอนะแล้วก็บอกว่าพอแล้วก็เลิกตามกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: แต่เหมือนศิลปินเขาก็เดินไปเรื่อยๆเขาก็เดินไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่มีจุดที่จะแบบ
1: สิ้นสุด
0: พูดคุยกัน
1: ไม่มีจุดสิ้นสุดทางเลื่อนเลยอย่างเงี้ยไปกันตลอดอย่างเงี้ยเหนื่อยนะคะ
0: คร
1: ับ เป็นคนดังก็เหนื่อย
0: ได้เลยค่ะโหแต่นับถือหัวจิตหัวใจพวกเธอนะพวกเธอซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นหมื่น
1: ทุ่มเลย
0: อัน
1: นี้ทุ่มสุดตัวจริง
0: ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อบัตรคอนเสิร์ตแบบหน้าสุดอ่ะ 6,000 7,000 น่ะสู้มาซื้อตั๋วอย่างงี้ดีกว่ามันได้ใกล้ชิดแน่ๆใช่มั้ยพี่มันได้เห็นกันใกล้ๆแน่ๆแล้วนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในสนามบินไม่มีใครอันนี้แล้วไงก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยกาดเกิดก็ไม่ได้เยอะขนาดเหมือนอยู่ข้างนอกแล้วไง
1: ค่ะ
0: นะครับโ
1: อ้
0: นะลองไปหาภาพในเพจ Facebook ของสนามบินสุวรรณภูมินะพี่เขามีลงเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดเลยเขาตัดมาให้แต่ละจุดเลยว่าแบบว่าโอ้โห
1: มันขนาดนั้นเลย
0: ชุลมุนเลยอ่ะครับผม
1: ชุลมุนวุ่นวาย
0: จนถึงหน้าประตูเครื่องแอร์ฮอสเตสเนี่ยวิ่งพอเห็นแบบว่าพวกนักครูเข้ามาทางงวงช้างนะแอร์ฮอสเตสรีบวิ่งไปปิดประตูเครื่องก่อนเลยอ่ะดูดิกลัววุ่นวายบนเครื่องไงน้องแอร์การบินไทยปิดประตูเครื่องก่อนว่าให้จัดระเบียบก่อนเรียงแถวเข้ามาแล้วก็เปิดให้ศิลปินขึ้นก่อนพอให้ศิลปินขึ้นปุ๊บปิดอีกรอบนึงปิดประตูก่
1: อ
0: นแล้วก็ปฏิเสธผู้โดยสารที่เป็นแฟนคลับ
1: โอ้ยมันไม่ใช่รถทัวร์นะจริงนะมันเป็นเครื่องบินนะ
0: ว่าเหมือนรถทัวร์เลย
1: ใช
0: ่
1: คนนี้ก็มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติเยอะมากเลยนะคะจำได้ไหมอาม่าแต๋วจากภาพยนตร์เรื่องหลานม่าอาม่าแต๋ว
0: อาม่า
1: อาม่าแต๋วนี่คืออายุ80แล้วนะ
0: แ
1: กชื่อจริงว่าคุณยายอุษาเสมคำแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่เพราะล่าสุดนั้นเนี่ยอาม่าแต๋วไปงานเปิดรอบปฐมทัศน์หนังเรื่องเบียยูจดหมายรักถึงอาม่าแล้วก็อาม่าแต๋วบอกว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพต้องระวังเป็นพิเศษอายุ80แล้วนะห้ามก้มห้ามยกของหนักแล้วก็ต้องฉีดยาเข้าพุงตัวเองทุกวันเพื่อรักษาโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ยอมพลาดงานนะครับในการเปิดรอบปฐมทัศน์นี่แหละจดหมายรักถึงอาม่านะคะก็มาด้วยนะคะเมื่อวานนี้อาม่าบอกว่าโอ้โหตอนนี้ขอให้คนไทยช่วยกันผลักดันภาพยนตร์ให้ประสบความสำเร็จถล่มทลายเท่าฝั่งจีนหน่อยยอมรับว่าภูมิใจและดีใจเกินคาดที่คนในวัย80ยังได้ทำประโยชน์แล้วก็มอบความสุขให้กับคนดูผ่านผลงานระดับหมื่นล้านนะคะไม่ใช่พันล้านนะหนังเนี่ยหมื่นล้านนะของอาม่านี่นะคะถามว่ารายได้กับกระแสตอบรับที่จีนมันดีขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกหนูไม่คิดเลยว่าหนังที่เราเล่นจะได้ขนาดนี้นะภูมิใจมากแล้วก็ตัวเองรู้สึกเลยนะอาม่าบอกว่าดีใจจริงๆนะคะสู้ๆเลยแกบอกแกสู้มากสู้ไปด้วยกันบอกนี่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงหมื่นล้านแล้วนะอาม่าบอกขอบคุณค่ะแต่ได้เป็นนักแสดงหมื่นล้านความรู้สึกมันยิ่งใหญ่ไม่เคยเป็นอาชีพนักแสดงเลยเล่นเรื่องหลานมากคือเรื่องแรกแล้วก็มาเดียโยนี่แหละคือเรื่องที่สองส่วนมากก็เล่นเป็นซีรีส์แบบเล็กๆไม่ดังเท่านี้อ่ะแต่มาคราวนี้ดังมากก็ดีใจว่าคนแก่อย่างเรายังมีประโยชน์ที่ทำให้คนดูได้ดูหนังดีๆขอบคุณทุกท่านคืออาม่าเนี่ยเป็นคนน่ารักมากขอบคุณตลอดเลยนะคะนี่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอายุ80นะคะหมอก็บอกว่าเนี่ยให้ไปงานได้แบบนี้ไปแบบสั้นๆแล้วก็ ให้ดูแลตัวเองให้มาก

0: ให้ครบ6เดือนนะคะแล้วก็ฉีดยาเข้าภูมิตัวเองวันละ1เข็มครบ6เดือนโอ้โหดูวันละ1เข็ม6เดือนกี่เข็มแล้วเนี่ยอาม่าบอกต้องทำทุกวันนะคะป้องกันโรค กระดูกพรุนนะคะแล้วก็บอกว่ากำลังใจที่ทุกท่านมอบให้มานั่นแหละสิ่งที่ทำให้ตอนนี้ดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าให้กำลังใจเยอะๆก็มาดูดีอายุกันเยอะๆนะคะถ้าเหมือนร้านปุ๊บอาม่าก็จะหายดีเลยอาม่าว่าอย่างนั้น เออน่ารักมากเอออยากดูอ่ะเอออยากดูมากนะคะ
1: โอ
0: ้โอ้ก็คือที่จีนเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะเขาบอกว่าดังมากหนังเรื่องนี
1: ้อือก็คือเรื่องหลานมากแต่เป็นเวอร์ชั่นทางโน้นแหละ
0: ใช่ค่ะแต่ว่ามาเวอร์ชั่นทางนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่เป็นดีอายูจดหมายรักถึงอาม่าค่ะ
1: อ๋อนี่อีกเรื่องนะ
0: เป็นเรื่องที่สองเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สองแต่ว่าเหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดู
1: ครับครับครับ
0: เพราะว่าทางฝั่งจีนก็บอกว่าสำเร็จถล่มทลายอ่ะหมื่นล้านแล้วอ่ะน้องรุ่งน่าสนใจเนาะดีอายูเข้าลงเข้าไปดูคร่าวๆก่อน
1: คร
0: ับ
1: นะช่วยหนังไทยกันส่วนใหญ่หรือบางคนบอกโอ้ยรอเดี๋ยวรอใครก็รอนะรอเข้าแบบพวกแพลตฟอร์มที่ดูจากทางบ้านได้นะ
0: เอออ๋อ
1: แล้วแต่
0: คือพักเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องสายใยครอบครัวเหมือนเดิมนั่นแหละผ่านจดหมายในไลน์ดีกันนะก็บอกว่าเป็นหนังเรียกว่าทุนน้อยแต่ไปสร้างปรากฏการณ์ทำรายได้ถล่มทลายนะคะไปล้อมไทยมาก่อนไปต่างประเทศมาก่อนแล้วก็มาถึงไทยเมื่อวานนี้แหละค่ะน้องรุ่งรอบสายปฐมทัศน์เมื่อวานนี้ค่ะคือยุคนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอย่างที่เราเคยพูดเสมอว่าเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเขาไม่สนใจคนแก
1: ่
0: ก็น่าจะสะท้อนได้หลายมุม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนกีฬาเมื่อวานนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับลงเตะนัดที่3นะครับในศึกอาเซียนครับนะฮะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะฮะไปเยือนที่ฟิลิปปินส์นะครับก็โอ้โชว์ผลงานได้ดีนะฮะเก็บ3คะแนนออกมาได้จากฟิลิปปินส์นะครับเอาชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไปได้นะครับ1ประตูต่อ0นะครับจากผู้ทำประตูคือวาริชูทองยิงได้นาทีตั้ง84นะพี่นะฮะโอ้เขาบอกว่าฟิลิปปินส์นี่บุกเราอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่าเราก็เหนียวนะก็เท่ากับเก็บชัยชนะรวดแบบ 100% 3นัดติดนะครับนะ9คะแนนเต็มโอกาสที่จะเข้ารอบรองเนี่ยสดใสนะครับเหลือนัดสุดท้ายกลับมาเตะที่สนามราชมังนะครับวันที่8สิงหาคมตอน2ทุ่มนะครับเจอกับเมียนมาโอ้เจอกับเมียนมาวันที่8นี่วันเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะที่เจอวันเสาร์ด้วยครับพี
0: ่วันที่8วันเสาร์ใช่
1: พี่น้องแรงงานเมียนมานี่เขาก็ในไทยเราก็เยอะอยู่นะเขาก็น่าจะไปเชียร์ทีมชาติของเขาเยอะอยู่นะเราต้องอย่าน้อยหน้านะฮะก็ใครที่มีเวลาไม่รู้ว่าเสียงสะท้อนที่คนแฟนบอลบอกตั๋วแพงเนี่ยสมาคมจะว่าไงนะมาดามจะ
0: ว่าอย่าง
1: ปรับลดได้ไหมเขาแต่เขาบอกอย่างเงี้ยพี
0: ่ให้มาดามปรับลด
1: ทำช่วยปรับลดราคาให้หนึ่ง
0: ช่วยหน่อย
1: เขาบอก
0: ช่วยคนไทยหน่อย
1: ใช่เขาบอกฝั่งมีหลังคาต้อง600ฝั่งหลังโกเนี่ย300มันแพงไปอ่ะในมุมของแฟนบอลนะว่างั้นนะสมมติบ้าน4คนจะไปดูในฝั่งมีหลังคา 2,400 ไม่รู้ว่าแพงไหมอ่ะไม่รู้ว่าแล้วแต่นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกตอนนี้สนามราชมังเนี่ยเขาปรับปรุงเรื่องของห้องน้ำใหม่นะจะไม่มีภาพแบบห้องน้ำปิดห้องน้ำชำรุดโถฉีบชำรุดอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอกโถปูกระเบื้องโถผลิตภัณฑ์โถสุขภัณฑ์เนี่ยนะใหม่หมดพัดลมเนี่ย

0: เป่ากันทั้งห้องน้ำวันนั้นเห็นสื่อกีฬาเขาพาไปดูนะครับห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเพียงพอแน่นอน 30-40 ห้องนะต่อฝั่งหนึ่งอ่ะ
1: อืม
0: นะครับแล้วก็สนามหญ้าในปูใหม่เนียนกริบ
1: กริบเลยเหรอ
0: โอ้โหเนียนกริบเลยนะครับนะฮะต้องไปดูว่าที่ตั๋วแพงเนี่ยเพราะมีเนี่ยมาตรฐานของสนามเขาสูงขึ้นหรือเปล่า
1: เออ
0: ครับผม
1: เออน่าสนใจ
0: ก็เดี๋ยวใครอยากรู้ก็วันเสาร์นี้ลองไปเชียร์กันได้นะครับทีมชาติไทยเจอกับเมียนมานะครับผม
1: ค่ะใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ในช่วงนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: สำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนอีกรอบอีกครั้งนะคะและหลายๆครั้งว่าให้ทุกท่านระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่ามีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดเลยค่ะทั้งนี้หน่วยงานของรัฐนั้นไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือว่าบวก 698ติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างเป็นสัมภาระเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆและพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพและวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะน้องดวง
0: ครับผมนี่เบอร์แปลกๆ
1: ทำงานอยู
0: ่เบอร์แปลกๆอย่าไปรับ
1: ใช
0: ่เนาะ
1: คือพวกนี้ยังทำงานอยู่แล้วก็ยังหลอกคนได้อยู่นะคะยังคือถ้ามันหลอกไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีอาชีพนี้แต่ว่าถ้ายังมีแสดงว่ามันยังหลอกได
0: ้
1: ว่าไหมเนี่ยค่ะก็บอกต่อด้วยนะคะข้อมูลที่กสทช.แจ้งมานะคะอยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยช่วยกันนะคะให้มิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยมันรู้ว่าเรารู้ทันแล้วนะคะก
0: ็
1: จะได้หมดไปนี่อย่างเมื่อวานเนี่ยมีตำรวจไปบุกจับเป็นสาวสวีเดนค่ะน้องดงผมทองมาเชียวเออเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เดี๋ยวนี
0: ้มาอยู่ในไทยเหรอพี่
1: แก๊งคอลเซ็นเตอร์เราจะนึกถึงพวกสแกมเมอร์นะเป็นผิวสีหรือว่าเป็นจีนเทาอะไรอย่างงี้นะแต่เมื่อวานตม.ภูเก็ตนะคะไปเฝ้าติดตามกรณีรับแจ้งว่ามีคนสัญชาติสวีเดนซึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันตรายเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลบหนีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตนะคะจนทราบชื่อว่าเป็นสวีเดนชื่อนางเฟลิเซียนี่เป็นการประสานความร่วมมือกับฝ่ายกิจการตำรวจกลุ่มประเทศนอร์ดิกแล้วก็กองการต่างประเทศของสำนักงานตำรวจชาตินะคะคนนี้มีหมายจับต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีไอตัวประกาศตำรวจสากลสีแดงนะคะเป็นเรดโนติสมาความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะคะพฤติกรรมคือว่าย้อนไปเมื่อต้นปี2565นางคนนี้กับผู้ร่วมขบวนการ14คนร่วมกันแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟแนนซ์และเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินกว่า163ครั้งมูลค่าความเสียหาย60ล้านชุดจับกุมของตม.ภูเก็ตนะคะร่วมกันสืบจนพบว่าเวลา 14:00 น.นางเฟลิเซียได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็เดินทางไปพื้นที่ตำบลวิชิตชุดจับกุมก็ไปตรวจสอบก็เจอแสดงตัวขอทำการตรวจสอบนะคะก็ปรากฏว่าตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะนี่เธอเดินทางเข้าไทยมาทางไหนแล้วเนี่ยเมื่อวันที่31มกราคม

0: ตุลาคมเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะคะทางด่านท่าเทียบเรือศุลกากรระนองได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยวจนถึง31มีนาคมเท่านั้นแล้วก็ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรที่ปม.ภูเก็ตอนุญาตถึง31สิงหาคมนี้ค่ะแล้วตอนจับนะตอนถ่ายรูปแล้วก็ปิดหน้าปิดตาด้วยนะเนี่ยค่ะก็
1: ครับ
0: บ้านเราเนาะเป็นแหล่งที
1: ่รวบรวม
0: พวกเนี้ย
1: รวบรวมมีหลายคอลเลคชั่น
0: ทำไมม
1: ัน
0: ชอบชอบหนีมาจังเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็เมื่อกี้ก็เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วก็เจ๊ถักใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ลองจ๋อไปจับอันเนี้ยแก๊งผิวสีอ่ะโอ้โหคนโกงนี่คือระดับโลกนะใช้ระบบอันนี้เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินน่ะหลอกเหยื่อว่าไอ้ตัวนี้ผลิตเงินได้200ล้านน่ะน้องดงมันเป็นมันเป็นกลลวงอ่ะเออดูดิ
1: อ
0: ันนี้ก็มาอันนี้ก็มาอยู่ในประเทศไทยนะคะไอ้น้ำยาวิเศษที่บอกว่าผลิตแบงก์ดอลลาร์ได้อ่ะ
1: เอาไปหลอกเอาไปหลอกคนที่อยากจะได้แบงก์ปลอม
0: ถูกต้องเมื่อวานน่ะดูสิตำรวจอ่ะวางแผนจับได้4คนน่ะแก๊งเนี้ย
1: ครับ
0: จับได้4คนเลยนะสัญชาติไลบีเรียคนหนึ่งนะชื่อนายเลมี่สัญชาติออไลบีเรียเดี๋ยวนะ4คน2นะคะแล้วก็เคมารูน1คนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง2คนเคมารูนทั้งคู่นะคะ4คนค่ะก็คือของกลางที่ยึดได้เมื่อวานนี้เป็นธนบัตรลักษณะคล้ายเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นละ100ดอลลาร์ของเขาเนาะ11ใบแล้วก็มีธนบัตรเคลือบสารเงินดำ3ใบขนาดสีขาวขนาดเท่าธนบัตร 60,000 ฉบับน้ำยาไม่ทราบชนิดอยู่กับระหว่างพิสูจน์4ขวดอุปกรณ์แปลงสภาพธนบัตรหลายรายการมือถือ3เครื่องกรรมวิธีก็คือหลอกลวงเหยื่อลักษณะการล้ำธนบัตรนะจำนวนมากค่ะนี
1: ่ครับผม
0: โอ้โหอะไรของมันงงไปหมด
1: นะโอ้ได้แต่ภาวนาอย่าได้เจอพวกนี้มาวนเวียนในชีวิต
0: ของเรา
1: ครับผม
0: มันจ
1: ากคิดเต็มไปหมด
0: มันเล่นกลอะไรของเขาก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: แล้วทำออกมากลายเป็นแบบว่าธนบัตรไปเลยเหร
1: อ
0: องงมากเนี่ยค่ะตำรวจเองก็ยังงงๆอยู่เลยตำรวจเองก็บอกว่าโอ้โหไอ้พวกนี้มันทำแบบโกงสุดคลาสสิกมากนะทำกันยาวนานกว่าจะจับได้แบบคาหนังคาเขาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเขาบอก
1: ครับ
0: นี่ค่ะนี่ค่ะBlack Money Scam นะคะมีมายาวนานต้องบอกว่าตั้งแต่ยุค1990นะน้องดงแล้วปัจจุบันก็ยังทำอาชีพนี้อยู่เหรอ
1: มันก็ยังกล้ามาวนเวียนอยู่ในไทยอยู่เนาะ
0: ใช
1: ่
0: มันเป็นมุกหลอกอ
1: ่ะจับไปให้หมด
0: ลวงอ่ะ
1: เออ
0: ใกล้ใกล้อยู่อ่ะก็ตำรวจไทยจับได้นะคะ
1: ครับเราพักกันสักเพลงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

0: จาก Neutrogen Pharmaceutical
1: Nufa with ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa with ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกลับมาเลย
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตาฉลากทองไงเห
6: มกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
10: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
9: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
11: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
8: Pulsar
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ก้าวสู่การวิจัย

ที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์บนเครื่องบินนะพี่สีใครจะเชื่อนะพี่สีนั่งเครื่องบินนี่บางทีเดี๋ยวขึ้นกรุงเทพลงใต้อย่างนี้ต้องระวังนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เขาไปแจ้งความมาแล้วที่สน.ดอนเมืองนะครับคือตัวเธอบอกว่าที่เกรงเธออยู่ๆมันเปื้อนคราบอสุจิพี
3: ่อ๋อ
4: มันมีผู้โดยสารชาวปากีสถานอะ
3: ที่นั่งข้างกันใช่ไหม
4: เออที่นั่งข้างกันอ่ะเหมือนกับแบบเธอหลับเนี่ยเธอขึ้นเครื่องเธอก็หลับอ่ะเวลาเราก็หลับขึ้นเครื่องบิน
3: อ
4: ่ะนะฮะต้องเธอหลับเนี่ยปรากฏว่าไอ้ผู้โดยสารข้างๆมันหื่นอ่ะจู่ๆทำไมมันมีอสุจิมันอยู่ที่กางเกงเธอเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ให้ทางตำรวจท่องเที่ยวให้ทางตม.เนี่ยกำลังติดตามตัวเธออยู่นะครับเมื่อวานนี้เธอเอากางเกงที่อยู่ในวันเกิดเหตุนะฮะมาส่งให้กับตำรวจเพื่อติดตามเป็นหลักฐานแล้วนะครับนะฮะเธอบอกว่าเธอเดินทางมาจากอิตาลีนะมาแวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเพื่อกลับมาที่ไทยนะครับตัวเองเนี่ยนั่งเลขที่นั่ง 32A ลูกสาวเธอ4ขวบนั่ง 32B ส่วนปากีคนนี้นั่งติดกัน 32C นะเธอก็เลยเห็นลูกสาวต้องไปนั่งคนอื่นเธอก็เลยขยับให้ลูกสาวไปนั่งริมหน้าต่างแล้วเธอเนี่ยมานั่งตรงกลางแทนนะฮะเขาแสดงว่าเธอเนี่ยรู้ตัวมาตลอดนะว่าไอ้คนนี้มันมีอาการผิดสังเกตยังไงนะครับเธอบอกว่าจริงๆอ่ะถ้ารู้แต่ตอนหลับแล้วเธอบอกว่ารู้สึกมีมือมาจับที่ก้นเธออ ุ
3: ้ย
4: มีเหมือนเธอบอกเธอรู้สึกอึดอัดตั้งแต่อยู่บนเครื่องละ
3: เห็นเขาพยายามเอามือ
4: ใช่เขาแสดงออกตั้งแต่บนเครื่องละนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็ให้ตำรวจติดตามตัวอยู่นะพี่นะปากีสถานคนนี้เนี่ยนะฮะ
3: โอ้แต่เห็นบอกว่าน่าจะตามได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะบอกว่าจับได้แล้ว
4: ได้แล้วใช่ไหมพี
3: ่ได้ค่ะได้ที่สนามบินก็คือตำรวจกักตัวไว้เลย
4: โอ้อันตรายนะอย่างนี้เน
3: า
4: ะ
3: ไม่รู้คืออะไรของมันเนาะ
4: อยู่บนเครื่องนานแล้วมันยังไงฮะมันมีอารมณ์หรือยังไงจะหลับก็ไม่ได้อยู่บนเครื่องทีนี้เดี๋ยวนี้เขาถึงอย่างเวลาขึ้นรถไฟดีอย่างนะพี่สีเวลาเราจองตั๋วรถไฟเนี่ยผมเนี่ยจองให้พ่อบ่อยนะฮะ
3: เขาจะ
4: เลือกได้เลยเขาจะระบุเลยว่าคนที่จองไปก่อนหน้าเราตรงเนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเป็นรูปตัวผู้หญิงกับผู้ชายขึ้นไว้ให้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะ
3: หรือว่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราบอกตรงเนี้ยตรงกราวได้ไหมว่าเราขอเลือกแบบไม่ขอเอาผู้หญิงมานั่งด้วยหรือไม่ได้ไหม
4: ก็น่าจะได้นะพี่ขอเปลี่ยนไปนั่งกับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ย
3: ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงผู้ชายนั่งตรงไหนเขาเป็นคนเลือกให้เราเองถูกไหม
4: ใช่ใช่ใช่ใ
3: ช่
4: ปรากฏทีนี้ผู้ชายเลยไปเลือกขอนั่งกับผู้หญิง
3: ไม่ชอบถ้ามันแล้ว